0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ค่ะ5777 814ใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: อะไรเล็กเล่นหวยด้วยหรอแต่ได้กระถูกแล้วเนี่ยเลี้ยงข้าวเราด้วยนะ
0: ไม่ใช่แล้วไม่ได้เล่นหวยนะขวัญ
2: อะไรกันจ้าสองคนนี้เล่นหวยกันหรอหวยใต้ดินหรือเปล่า
1: ขวัญเปล่านะคะ
0: ก็ขวัญนะสิคะเขาคิดว่าเล็กอะเล่นหวยแต่ที่จริงแล้วอะค่ะเล็กกำลังคุยกับพนักงานโรงแรมที่เราจะไปจัดงานอยู่ค่ะเขาจะเตรียมที่จอดรถไว้ให้เราเป็นพิเศษค่ะ
1: อ้าวหรออ
2: ๋อพี่ก็นึกว่าเล่นหวยกันพูดถึงคำว่าหวยน้องขวัญกับน้องเล็กรู้ไหมจ้าว่าคำว่าหวยมีที่มาที่ไปยังไงพี่ไปศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานมาจ้ะว่าคำว่าหวยเป็นการพนันอย่างหนึ่งมีที่มาจากการพนันของจีนที่เรียกว่าฮวยเหวฮวยแปลว่าดอกไม้เหวแปลว่ารวมพบกันที่เรียกเช่นนี้เพราะแต่เดิมวิธีพนันใช้เขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นเขียนชื่อคนโบราณโดยทำเป็นป้ายเล็กๆจำนวน34ป้ายเขียนป้ายละชื่อเช่น3หวยงวยโป๊เจียมกวยหะตังแม่งจูและอีกมากมายหลายชื่อแล้วเจ้ามือก็จะเลือกป้ายชื่อ1อันใส่กระบอกไม้ปิดปากกระบอกแขวนไว้กับหลังคาโรงหวยผู้แทงที่ทายถูกว่าเป็นชื่อผู้ใดจะได้รับเงินรางวัลคนไทยจะนำวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับโดยใช้ตัวอักษรไทยนำชื่อจีนเช่นก3หวยของวยโป๊คอหะตังจะเรียกว่าหวยกอขอแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปในที่สุดเมื่อถูกยกเลิกไปรัฐบาลก็ได้ออกสลากกินแบ่งชาวบ้านมักเรียกว่าหวยรัฐบาลแต่ด้วยเหตุที่สลากกินแบ่งมีราคาแพงอีกทั้งผู้ซื้อไม่สามารถเลือกตัวเลขได้ตามต้องการจึงได้มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารับเป็นเจ้ามือแทงหวยซะเองโดยอิงผลการออกสลากของรัฐเรียกกันว่าหวยใต้ดินเนื่องจากเป็นหวยที่แอบซื้อขายกันโดยไม่เปิดเผยเพราะผิดกฎหมาย
1: คำว่าหวยมีที่มาจากการพนันของจีนที่เรียกกันว่าหวยเหวนั่นเอง
0: และคนไทยก็ได้นำการเล่นหวยของจีนมาปรับใช้จะเรียกว่าหวยกอขอแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปและในปัจจุบันรัฐบาลก็ได้ออกสลากกินแบ่งที่เรียกว่าหวยรัฐบาลค่ะ
2: แม้เก่งกันทั้งสองคนเลยนะจ๊ะถ้าจะเล่นหวยก็ไม่ผิดหรอกจ้ะแต่ว่าอย่าเล่นหวยใต้ดินก็แล้วกันเพราะว่ามันผิดกฎหมาย
0: ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.พิษณุโลกเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในที่สาธารณะประจำปี2569เพื่อยกระดับทักษะการพูดการนำเสนอและการประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนวันที่18พฤษภาคมนายมนชัยวิวัฒนาถนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการณห้องประชุมพระนเรศอาคาร2ชั้น5องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการและพนักงานจ้างเข้าร่วมจำนวน30คนโดยได้รับเกียรติจากนายพรัญญูคำน้ำคูประธานหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมด้วยนายสราวุธสุดงูเหลือมอาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาไทยและทีมวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรมจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนน้ำซึมบ่อทราย
9: ดีจังนะนานๆจะได้มาเที่ยวทะเลได้ขุดทรายเล่นสนุกดี
10: ก้อยมาดูนี่สิพี่ขุดทรายเป็นบ่อแล้ววิทย์น้ำออกจนแห้งเดี๋ยวๆก็จะมีน้ำซึมออกมาอีก
9: ไหนก็จะลองทำอย่างนี้มั่งจริงๆด้วยวิทย์น้ำออกแล้วเดี๋ยวน้ำก็ซึมเข้ามาอีก
10: อ่ะพี่จะลองไปขุดที่ใหม่อีกทีมันจะซึมเข้ามาเหมือนเดิมหรือเปล่า
9: ขอดูหน่อยมีน้ำซึมเข้ามาอีกแล้วอย่างนี้เล่นทั้งวันก็ไม่เบื่อนะ
10: เราขุดบ่อทรายเล่นอย่างนี้ทำให้พี่คิดถึงสำนวนน้ำซึมบ่อทราย
9: น้ำซึมบ่อทรายหมายความว่าอะไรล่ะพี่เก่ง
10: น้ำซึมบ่อทรายหมายถึงมีมาทีละน้อยอยู่เรื่อยๆซึ่งเหมือนกับน้ำที่ซึมเข้าในบ่อทรายอยู่เรื่อยๆอย่างคุณย่าที่ไม่ยอมขายที่สวนแต่ให้คนเขาเช่าค่าเช่าได้อยู่เรื่อยๆไม่ขาดมือ
8: น้ำซึมบ่อทรายเป็นสำนวนหมายความว่ามีรายได้หรือผลประโยชน์มาทีละน้อยอยู่เรื่อยๆ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ของพื้นที่5ฝนทั่วไปหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ80ของพื้นที่ขึ้นไป
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะวันที่อากาศค่อนข้างที่จะดีในรอบเรียกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาเลยทีเดียว วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะ
1: คือลมแรงเหมือนมีฝนจะตก
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีฝนตกแต่ว่าม
0: ีเมฆมากใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันว่าจะมีฝนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนจะมีฝนตกนะคะซึ่งวิทยากรที่มาพูดคุยในวันนี้ค่ะผอ.คนสวยของเรานะคะผอ.จันจุฏาพรศรีค่ะสวัสดีค่ะผอ.
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงสถานีวิทยุที่รับสัญญาณไปออกอากาศนะคะสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ที่023839003และ023839042หมายเลขนะคะน้องโอเล่เรารับสายอยู่ค่ะส่วนการถ่ายทอดสดนะคะก็มีผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ช่อง YouTubeโดยน้องอาร์มค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าเรื่องของอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศติดต่อกันมาหลายฉบับแล้วค่ะพอฉบับนั้นสิ้นสุดไปก็มีฉบับนี้ต่อกันมาต่อเนื่องเลยเว้นไปแค่วันเดียว2วันก็มีออกใหม
1: ่ตอนนี้เดิมแล้วค
0: ่ะตอนนี้ล่าสุดเป็นเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: ก็คือฉบับเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราก็ออกต่อเนื่องไปเพราะว่ามันขยายเวลาฝนมันก็ขยายเวลาเพิ่มมากขึ้นที่บอกว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องหลายวัน
0: ค่ะ
1: จนถึงวันที่21นั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็ประเทศไทยตอนบนประเทศไทยนะคะก็จะมีฝนตกชุก
0: ค
1: ่ะเพราะว่าตัวการก็ยังคงตัวการเดิมก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังแรงนะคะมันก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็มันมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามด้วยนะคะมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยนะคะมันก็เลยทำให้มีฝนค่อนข้างเยอะนะคะและก็ตกต่อเนื่องจนถึงวันที่21ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็คือต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21เลยวันนี้วันที่20ละพรุ่งนี้อีกวันนึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็บางภาคก็อาจจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นด้วยแต่อย่างเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะอาจจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นเพราะว่าตัวที่ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักมากใต้ตกก็อาจจะพบเป็นเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงนะคะมันก็เลยทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะส่วนภาคตะวันออกก็ด้านรับลมเหมือนกันนะคะด้านรับลมมรสุมก็ทำให้มีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนภาคอีสานเนี่ยที่มีฝนตกหนักมากเพราะมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ตรงชายฝั่งทางด้านเวียดนามนะคะมันก็เลยทำให้มีได้รับผลกระทบด้วยนะคะก็อย่างนี้ก็เลยทำให้ประเทศไทยช่วงนี้ก็มีฝนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะยกเว้นภาคเหนือที่การกระจายฝนจะน้อยกว่าภาคอื่นๆนะคะแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังคงมีภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่อาจจะเป็นภาคเหนือตอนล่างๆประมาณนั้นนะคะ
0: ค่ะแล้วล่าสุดนี้มีรายงานเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมบ้างหรือยังคะผอ.
1: มีไหมคะจากปอพอ
0: จากปอพอนะคะแต่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่ามีที่ไหนบ้างนะคะ
1: แต่คาดว่าน่าจะมีนะคะเพราะว่าทางด้านภาคใต้นี่ตักใต้ตกในฝนตกหนักมากนะคะก็คือฝนตกหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็มีฝนตกหนักมากอยู่ที่พังงาอาคาตะปูป่า134นะคะที่ระนองก็57แต่โดยรวมแล้วน่าจะมีนะคะเดี๋ยวต้องสำรวจจากปอพอดูนะคะว่ามีฝนตกมีเหตุการณ์เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือเปล่า
0: ค่ะแต่จะตีกับ Facebook Live เนี่ยค่ะข้อความไม่ขึ้นเลยไหมไปดูลักษณะอากาศของวันนี้กันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ก็อากาศลักษณะวันนี้นะคะโดยรวมภาคเหนือก็ยังคงมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักเราเน้นฝนตกหนักทางด้านซีกตะวันออกก็คือจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ทางด้านภาคเหนือตอนล่างก็คือจังหวัดตากสุโขทัยอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็รวมทั้งกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะภาคเหนือในวันนี้เราก็จะเน้นทางด้านตอนล่างนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนะคะปริมาณฝนสะสมของทางด้านภาคเหนือนะคะฝนก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเลยนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่หรือ40-60นี้แต่ว่าจะเน้นส่วนมากเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนก็อยู่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างซะมากกว่านะคะแล้วแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่ที่ลำพูนนะคะลำพูน 47.5 นะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะ 35.0 นอกนั้นก็จะเป็นลักษณะที่อุ้มผางก็34เหมือนกันนะคะแต่โดยรวมแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ฝนปานกลางซะมากกว่านะคะวันนี้ก็ยังคงเน้นทางด้านภาคเหนือตอนล่างเช่นกันค่ะ ที่จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะ
0: ค่ะภาคเหนือตอนล่างวันนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะเกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่
1: ค่ะเพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วดินอุ้มน้ำไม่ไหวก็อาจจะมีดินโคลนถล่มลงมาได้บ้างให้ประชาชนที่อยู่ตามลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลอย่างเงี้ยโดยเฉพาะพิษที่ลาดเชิงเขาเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยเพราะว่าฝนมันตกมาต่อเนื่องหลายวันก็ดินอุ้มน่ะอาจจะดินชุ่มน้ำมากเกินไปประมาณนั้นค่ะ
0: ค่ะค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเป็นไงบ้างคะวัน
1: นี้เฉียงเหนือช่วงนี้ก็ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยก็จะเน้นทางด้านตอนบนกับตอนล่างนะคะตอนบนก็จะเน้นทางด้านอย่างที่ดูจากขอพื้นที่เสี่ยงภัยหน่อยนะคะขอแผนที่เสี่ยงภัยด้วยนะคะ อย่างภาคเหนือภาคอีสานนะคะก็จะเน้นทางด้านตอนบนนะคะพื้นที่สีแดงก็น่าจะเป็นหนองคายบึงกาฬสกลนครนะคะและนครพนมที่พื้นที่สีส้มก็พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางนะคะก็จะมีแถวทางด้านหนองเลยนะคะอุดรธานีหนองบัวลำพูแถบนั้นชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์นะคะส่วนทางด้านตอนล่างๆก็มหาสารคามร้อยเอ็ดนะคะมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นสีเหลืองนะคะรวมทั้งนครราชสีมารวมและอุบลราชธานีนะคะก็เป็นฝนปานกลางอะไรเงี้ยค่ะก็โดยรวมแล้วก็ทั้งวันนี้ก็ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็จะเป็นอยู่ทางด้านจังหวัดเลยแถบนั้นนะคะเลยหนองคายนะคะแล้วก็บึงกาฬนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าค่ะ
0: ค่ะค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1: ค่ะก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจะหนองคายบึงกาฬนะคะอุดรธานีสกลนครและนครพนมนะคะ
0: วันนี้เป็นพื้นที่สีแดงเชียวพ่ออ้อ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1: ค่ะแล้วก็รวมทั้งด้านภาคใต้ด้วยแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยแต่ว่าเมื่อวานนะคะปริมาณฝนสะสมทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะการกระจายดีมากเลยนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่นะคะ70ถึง80เลยนะคะแล้วก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยแต่ไม่มีได้รับรายงานว่าฝนตกหนักมากนะคะจากสถานีของเราก็จะเป็นลักษณะฝนตกหนักก็อยู่ที่จังหวัดอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ 48.6 รองลงมาขออภัยค่ะนครพนมนะคะ 75.4 นะคะรองลงมาก็เป็นมุกดาหารแล้วก็รวมทั้งด้านนครพนมด้วยนครพนมนี่ก็ในเมืองก็40นะคะแต่นอกเมืองออกมาก็75นะคะก็โดยรวมก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็ฝนก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ทางด้านอีสานตอนล่างก็จะเป็นอำนาจเจริญนะคะ 43.5 นะคะแล้วก็มีฝน

0: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะคะลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีแถบนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ก็มีฝนตกหนักแล้วก็นครปฐมกาญจนบุรีซีกตะวันตกก็เป็นนครปฐมราชกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะแต่เมื่อวานนะคะที่มีปริมาณฝนสะสมนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยร้อยละ60ของพื้นที่นะคะปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่ทองผาภูมิกาญจนบุรี41.0 นะคะรองลงมาก็นครสวรรค์นะคะเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักที่เดียวนะคะแต่ว่าเมื่อวานก็ถ้าไม่ได้วัดจากสถานีอุตุนะคะถ้าครั้งน้ำแห่งชาติก็น่าจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่เป็นพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปภาคตะวันออกกันค่ะผอ.
0: ภาคตะวันออกก็นี่ก็เน้นย้ำเหมือนกันน่าจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นด้วยแต่โดยรวมแล้วฝนร้อยละ60นะคะฝนตกหนักก็น่าจะเป็นขอพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยนะคะฝนตกหนักก็จะเป็นแถวนครสวรรค์ขออภัยค่ะนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีนะคะแล้วก็ทางด้านจันทบุรีแบบนั้นนะคะแต่ว่าที่มีเน้นฝนตกหนักมากก็มีจันทบุรีและตราดนะคะแต่ระยองก็เป็นฝนปานกลางนะคะแต่ว่าเน้นฝนตกหนักมากก็แถวจันทบุรีและตราดนะคะ
1: ค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นพื้นที่สีแดงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็พื้นที่สีแดงก็แถวจันทบุรีและตราดนะคะซึ่งปริมาณฝนเมื่อวานที่วัดได้นะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางการกระจายก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ขออภัยค่ะ40ของพื้นที่นะคะซึ่งยังไม่มีรายงานฝนตกหนักแต่ว่าถ้าสถานีอื่นๆก็น่าจะมีเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อวานมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่พลิ้วนะคะจันทบุรีนะคะก็12.2 นะคะวันนี้ก็สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจันทบุรีและตราดนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะด้านรับลมนะคะก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะต่อกันที่ภาคใต้เลยค่ะฝนค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ก็ให้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเน้นฝนตกหนักคือภาคใต้ตอนบนชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชรวมทั้งพัทลุงและสงขลานะคะและคลื่นลมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สุราษฎร์ขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรนะคะห่างฝั่งออกไปก็มากกว่า2เมตรนะคะแต่เมื่อกี้ทางด้านภาคตะวันออกนะคะคลื่นก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะช่วงบริเวณที่มีฝนปะคะนองก็จะมากกว่า2เมตรค่ะซึ่งทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะวันเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนก็การกระจายค่อนข้างดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะปริมาณฝนสะสมนะคะแล้วก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดสุนครศรีธรรมราชนะคะฉวางค่ะอำเภอฉวาง 16.2 นะคะรองลงมาก็จะเป็นสุราษฎร์ธานี 13.6 นะคะแล้วก็13.8ที่สะเดาสงขลานะคะเล็กน้อยถึงปานกลางก็ไม่ได้รับรายงานมาว่ามีฝนตกหนักของสถานีอุตุของเรานะคะแต่พื้นที่สถานีอื่นก็น่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะคลื่นลมก็โดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรนะคะแต่ห่างฝั่งออกไปนี่ค่อนข้างอันตรายนะคะเราก็ให้เรือเล็กนะคะงดออกจากฝั่งนะคะทางด้านบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะอ่าวไทยตอนบนก็คือทางด้านระยองจันทราดนะคะคลื่นลมทางด้านระยองจันทราดก็จะแรงเพราะว่าด้านรับลมนะคะ
1: ค่ะส่วนสำหรับข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาตินะคะปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่พังงาตะกั่วป่าค่ะ260มิลลิเมตรพอเยอะมากเลยค่ะรองลงมาก็ที่คูราบุรีนะคะ 253.8 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่พังงาค่ะส่วนใหญ่นะคะจะเป็น200ขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็พังงาทั้งนั้นเลยก็ที่ระนอง145นะคะที่อำเภอเมืองแล้วที่กระเปอร์143ค่ะแล้วก็ตะกั่วป่าพังงาอีก134
0: ก็ในวันนี้ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกเราก็ยังคงเตือนนะคะยังคงให้ฝนค่อนข้างเยอะให้ฝนเยอะอยู่ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักมากด้วยก็จะเน้นย้ำก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะจากพื้นที่เสี่ยงภัยที่พื้นที่สีแดงก็คือตั้งแต่ระนองพังงานะคะแล้วก็ภูเก็ต
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นฝนได้รับฝนตกหนักมากนะคะก็จะมีแถบระนองพังงาและภูเก็ตนะคะที่พื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีโอกาสฝนตกหนักมากนะคะพื้นที่สีส้มก็จะเป็นลักษณะที่กระบี่ตรังและสตูลนะคะกระบี่ตรังและสตูลที่มีฝนปานมีฝน

0: พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเช่นกันนะคะ
1: ค่ะค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของอากาศต่อนะคะขอรับสายก่อนแล้วกันนะคะจากคุณผู้ฟังทางบ้าน2ท่านค่ะท่านแรกคุณพรชัยจากพระราม5นะคะสวัสดีค่ะคุณพรชัย
2: ฮัลโหลสวัสดีครับอีโทปิยาสวัสดีคุณอองตามจุฬาคอนสี
0: สวัสดี
2: ครับพี่โอเล่คุณอาญาคิดจะอิมประสานยาเซอุตอนนี้ที่อันหลอกพระราม5ดุสิตอุเอฟมีฝนไม่ปล่อยเลยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: วันนี้ค่อนข้างเย็นนะ
1: ใช่อากาศดีแต่เช้าเลยคุณพรชัย
2: อันนี้มีฝนปล่อยว่าไม่หนักนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: วันนี้น่าจะคึ้มน่าจะคึ้มจะเห็นสายสารเลยไหมครับวันนี้อุณหภูมิ
0: ก็จะเดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นนะคะช่วงประมาณสักเที่ยง11โมงหรือเที่ยงก็ดีขึ้นค่ะค่ะช่วงนี้ก็มีเมฆเยอะอยู่แล้วก็มีฝนเล็กน้อยอยู่ค่ะ
2: แต่ฝนหนักไม่มีนะครับวันนี้อุณหภูมิ
0: ก็ช่วงเย็นค่ำอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะช่วงเช้านี่ก็เป็นลักษณะฝนแบบนี้ฝนตกตอนนี้อยู่ที่นนทบุรีค่ะ
2: วันนี้คิดว่าค่อนข้างเย็นนะคุณเอฟวันนี้นะครับ
1: ค่ะใช่คุณพรชัย
2: ข
1: อบคุณค่ะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอีกสายหนึ่งค่ะน้องเจเจสมุทรสาครสวัสดีค่ะเจเจ
3: สวัสดีครับสองท่านค่ะ
1: ค่ะ
3: บลูทูธคอนเนคเต็ดเมื่อเช้าก็มีฝนโปรยนะครับ
0: ค่ะ
3: ครับอยากจะทราบว่าช่วงสายเที่ยงเนี่ยจะมีฝนใช่ไหมคะ
0: ก็เดี๋ยวสัก11โมงหรือเที่ยงเป็นต้นไปมันก็อากาศก็ดีขึ้นนะคะก็เคลียร์อยู่แต่ว่าช่วงเย็นค่ำมันจะมีอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ค่ะ
3: เป็นฝนตกปานกลางใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะไม่ได้มีฝนตกหนักค่ะ
3: แล้วหลังจากวันที่21 22เนี่ยอย่าง22เนี่ยจะมีฝนตกหนักหรือเปล่าครับ
0: ก็วันที่22เป็นต้นไปก็ปริมาณฝนลดลงแต่ว่าจะฝนก็จะมาช่วงบ่ายค่ำประมาณนี้นะคะ
3: ครับแล้วช่วงวันที่24เนี่ยจะมีฝนด้วยหรือเปล่าครับ
0: ก็มีเหมือนกันนะคะแต่มันไม่เยอะฝนลดลงนะคะ22 ถึง 25นี่ฝนลดลงแต่ว่าจะมีฝนบ่ายค่ำจะมากกว่าค่ะ
3: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้อากาศแบบนี้นะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะไปต่อกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพอเช้าๆครึ้มๆแบบนี้อย่างที่เมื่อกี้พอบอกไปนะคะจนถึงเที่ยงๆแล้วพอช่วงเย็นๆแล้วค่ะบ่ายๆค่ำๆจะเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ช่วงบ่ายๆช่วงกรุงเทพมหานครก็จะวันนี้มันก็จะมีเมฆค่อนข้างเยอะนะคะฝนก็ยังคงมีโอกาสอยู่ร้อยละ60นะคะซึ่งปริมณฑลก็นนทบุรีปทุมธานีก็จะมีฝนตกหนักมากฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะหน้าตอนนี้เนี่ยมันมีกลุ่มฝนอยู่ทางด้านนนทบุรีเป็นฝนปานกลางถึงหนักนะคะก็กลุ่มทุกพื้นที่ก็จะมีแถวไซน้อยบางบัวทองนะคะเมืองนนทบุรีแล้วก็บางใหญ่แล้วก็ปากเป็ดนะคะก็กลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหลักสี่แถบนั้นนะคะแต่กรุงเทพมหานครเขตชั้นในนี่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะวันนี้ก็สายเดี๋ยวสายๆสัก10โมง11โมงก็น่าจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็ช่วงเย็นค่ำอาจจะเกิดมีโอกาสได้ต่ออีกนะคะได้มีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่เมื่อวานปริมาณฝนสะสมก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะร้อยละ40ของพื้นที่นะคะมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่สมุทรปราการสุวรรณภูมิ 24.8 นะ
1: คะ
0: ส่วนกรุงเทพก็เป็นฝนเล็กน้อยนะคะที่วัดได้เราก็เป็นฝนเล็กน้อยนั่นเองนะคะ
1: ส่วนใหญ่สังเกตนะคะฝนช่วงนี้ที่ตกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน่ะจะไปอยู่แถวนนทบุรีแถวปากเกร็ด
0: มัน
1: ลมด้วยไหมคะ
0: มันใช่ค่ะมันตกสูงเกินมันตกสูงมากกว่าสูงก่อนเกินกรุงเทพไปนะคะตกด้านบนของกรุงเทพเพราะว่าลมมันก็จะพัดขึ้นมานะคะมันก็ลมพัดค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะมีลักษณะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เสริมเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้มันเลยขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะว่าฝนมันก่อตัวค่อนข้างสูงค่ะ
1: ค่ะสำหรับบางนานะคะก็ต้องมาลุ้นกันเห็นครึ้มๆแบบนี้จะตกมากหรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะทีนี้เรามาดูคำถามกันดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคำถามจากคุณผู้ชมที่รับชมทั้งช่อง YouTube แล้วก็ของ Facebook Live ด้วยนะคะคำถามใน Facebook Live เนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นนะคะไม่ทราบมาเป็นเพราะอะไรตอนนี้ YouTube มีผู้ชมทั้งสิ้น18ท่าน
0: แต่ไม่เห็นหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะคือจบรายการไปแล้วนะเราถึงจะเห็นข้อความนะคะตอนนี้เพิ่มเป็น22ท่านแล้วสวัสดีทั้ง22ท่านเลยนะคะคุณทองคำเจดีค่ะบอกว่าบ้านลุงฝนตกพรำทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อไหร่จะหยุดครับ บ้านลุงตุ๋ยอยู่ที่อำเภอเมืองชุมพรห่างจากกระบี่ระนอง7กิโลค่ะ
0: ก็วันที่22อ่ะค่ะวันที่22ก็เบาลงนะคะฝนลดลงเบาลงนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวการที่ยังมีฝนเกิดขึ้นอยู่นะคะยังคงมีต่อเนื่องจนถึงวันที่21นะคะ22ก็เบาลงไปนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะไม่ใช่ว่าหมดเสียเลยเลยทีเดียวนะคะฝนลดลงแต่ว่าก็ยังคงมีฝนตกหนักบ้างนะคะ
1: ค่ะก็ต้องรับฝนต่อไปนะคะคุณลุงค่ะต่อกันนะคะคุณวรเมธนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครมีเมฆปกคลุมทั้งเช้าเลยครับแต่ว่ามีโอกาสฝนจะตกบ้างไหมครับ
0: ก็กรุงเทพก็ตอนนี้มันก็ตกอยู่นะคะแถวทางด้านเขตบางกอกน้อยนะคะก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าเขตพระนครตอนนี้ก็ปกคลุมเขตพระนครแล้วนะคะก็กำลังเคลื่อนเข้าดุสิตราชเทวีแล้วก็ทางด้านบางรักแถบนี้นะคะเพราะว่าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเดี๋ยวก็กำลังจะเคลื่อนเข้าเขตพญาไทเอ่ยราชเทวีเอ่ยนะคะปทุมวันแล้วก็บางรักแล้วก็รวมทั้งเขตยานาวาด้วยนะคะก็ฝนมันเคลื่อนตัวมาจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกค
1: ่ะ
0: ก็ขออภัยค่ะทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกสับสน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพชั้นในที่ได้รับฝนนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ทางนนทบุรีตอนนี้ก็กำลังฝนตกอำเภอเมืองนนทบุรีก็กำลังตกหนักค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เราจะย้ายมาช่อง Facebook Live แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะคุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะคุณสุรชัยคุณทอมค่ะโคราชมีฝนถึงวันไหนครับ
0: ก็จะมีถึงวันที่21นะคะแต่วันที่22ก็ปริมาณฝนก็ลดลงแต่ว่าถือว่ายังคงมีอยู่บ้างนะคะ
1: ค่ะคุณวุฒิพงศ์นะคะแม่สอดฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะแม่สอดแถวจังหวัดตากเป็นไงบ้างพอแถวนั้น
0: ใช่จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดตากก็เป็นเราเตือนอยู่นะคะเราเตือนอยู่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะจังหวัดตากค่ะยังเตือนอยู่ค่ะ
1: วันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณกิติศักดิ์สวัสดีค่ะคุณย่าบัวสวัสดีนะคะมิสคุณเอมริสสวัสดีค่ะฝนตกใช่คุณพรศิลป์สวัสดีค่ะคุณจินตเกียรติสวัสดีนะคะ
0: ค่ะ
1: กำแพงเพชรครึ้มๆปล่อยๆแถวกำแพงเพชรจะเป็นยังไงบ้างคะผอ.
0: กำแพงเพชรก็มีโอกาสตกนะคะวันนี้เพราะว่าโดยรวมแล้วฝนก็ยังคงค่อนข้างเยอะอยู่นะคะทางด้านเก็บกำแพงเพชรเพราะว่าเราก็ยังคงอยู่ในลิสต์ที่เฝ้าเตือนระวังเป็นสีเหลืองนะคะที
1: ่
0: เป็นฝนตกปานกลางนะคะความเสี่ยงปานกลางอยู่นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้กำแพงเพชรก็ยังไม่มีก็เป็นลักษณะที่เมฆมากอยู่นะคะเดี๋ยวก็มีโอกาสตกค่ะวันนี้เน้นทางด้านภาคเหนือตอนล่างค่ะ
1: ค่ะต่อกันนะคะพัทลุงตกแล้วค่ะพัทลุงโอ้พัทลุงนี่เป็นอีกพื้นที่นึงที่ฝนเยอะนะคะ
0: ต้องระวังด้วยพัทลุงตกแล้ว จังหวัดไหนตกแล้วก็พิมพ์เข้ามาเชียร์กันบ้างนะคะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ภูเก็ตอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะภูเก็ตจะหยุดวันไหนคะฝน
0: ภูเก็ตจะหยุดวันไหนนะคะโดยรวมแล้วภูเก็ตก็ยังคงต่อเนื่องนะคะของภูเก็ตเนี่ยฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงเลยนะคะแต่ว่าวันนี้และพรุ่งนี้จะค่อนข้างเยอะกว่านะคะแต่โดยรวมแล้วหลังวันที่22เป็นต้นไปก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะไม่ได้หมดสักทีเดียวเพราะว่าด้านรับลมมรสุมนะคะถึงมรสุมแรงทางด้านฝั่งตะวันตกก็รับฝนไปแต่พอมาสุ่มอ่อนก็ตกอยู่ตรงนั้นเลยประมาณนั้นนะคะ
1: ต่อกันนะคะชลบุรีค่ะพอ.ชลบุรีวันนี้เป็นไงบ้าง
0: ชลบุรีวันนี้ก็มีโอกาสเกิดฝนนะคะแต่ตอนนี้ก็กำลังตกอยู่แถวบ้านบึงนะคะวันนี้ก็ชลบุรีก็อยู่ในเขตสีเหลืองนะคะก็คือต้องเฝ้าระวังและนะคะก็ฝนปานกลางถึงหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ก็ตกอยู่ทางด้านบ้านบึงนะคะแล้วก็ศรีราชาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บ่อทองก็จะมันกำลังจะเคลื่อนออกไปประมาณนั้น
1: ค่ะชลบุรีมีฝนแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: อำเภอเมืองนครนายกวันนี้จะตกไหมคะแล้วจะตกไปได้กี่วัน
0: นครนายกวันนี้ก็ยังมีความพื้นที่เสี่ยงอยู่นะคะยังคงมีโอกาสอยู่ค่
1: ะ
0: ค่ะยังคงมีโอกาสอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ตกเข้ามายังไม่มีฝนตกเข้ามานะ
1: คะ
0: แต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้มีโอกาสค่ะช่วงอาจจะช่วงเช้าไม่ได้ตกแต่ว่าช่วงบ่ายก็มีโอกาสค่อนข้างสูงประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะโอ้วันนี้มีผู้ชมทางนครนายกเข้ามาถึง2ท่านเลย
0: ตอนนี้นครนายกบางจุดบางพื้นที่ก็มีตกบ้างแล้วนะคะแต่เป็นลักษณะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะนครนายกก็ยังไม่มีเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มทางด้านนนทบุรีเดี๋ยวว่าดูแล้วแนวโน้มกลุ่มนนทบุรีก็เดี๋ยวก็จะอ่อนกำลังลงไปแต่ว่านครนายกอาจจะก่อตัวขึ้นเองก็ได้ค่ะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครตอนนี้ดูคุ้มครึ้มใช่ค่ะเหมือนกับที่บางนาเลยคุ้มครึ้มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพชั้นในเนี่ยเดี๋ยวฝนจะเคลื่อนเข้าไปแล้วน
0: ะคะ
1: ค่ะสกลนครจะหยุดวันไหนคะฝนแสดงว่าตกมาตลอดเลยสำหรับที่สกลนคร
0: นะคะก็ วันนี้ก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะจนถึงวันที่21นะคะและวันที่22ก็ฝนเบาลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: สกลนครวันเดียวก็ยังให้เตือนภัยอยู่นะคะสีแดงค่ะ
1: ค่ะสุพรรณบุรีล่ะคะฝนจะเยอะไหมครับสุพรรณบุรี
0: สุพรรณบุรีก็มีนะคะมีเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าโดยรวมแล้วก็วันนี้ยังคงมีโอกาสอยู่
1: ค่ะคุณร่ำรวยนะคะกรุงเทพมหานครจะตกไหมตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วนะคะสำหรับกรุงเทพชั้นในนะคะระนองฝนหลังจากวันที่24ยังตกไหมคะ
0: ก็ไม่ต้องห่วงนะคะ
1: แถวระนอง
0: ตกนะคะซีกตะวันตกแถวระนองพังงาภูเก็ตตรังภูเก็ตตรังระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลแถบนั้นนะคะภูเก็ตด้วยก
1: ็ต
0: ั้งแต่วันที่21เนี่ยฝนยังคงเยอะอยู่แต่วันที่22เป็นต้นไปเนี่ยก็ปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ค่ะ
1: ค่ะคุณพินทิพย์สวัสดีค่ะคุณวานิดานะคะเกาะลันตากระบี่ค่ะตกอีกกี่วันคะตกหนักมากเลยค่ะตอนนี้กระบี่เยอะมาก
0: ที่ฝนตกหนักมากนะคะก็ถึงวันที่21นะคะพอวันที่22เนี่ยก็ปริมาณก็ลดลงไปแต่ว่าฝนยังคงมีฝนต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักก็ยังคงมีอยู่ค่ะ
1: ค่ะที่อุดรธานีช่วงเย็นจะมีฝนไหมคะพ่ออ้อ
0: มีค่ะยังคงมีอยู่นะคะ
1: ค่ะโอ้ยพี่น้องชาวกระบี่เยอะรายงานเข้ามาหลายท่านเลยนะคะบอกว่าฝนตกหนักสลับเบานะคะตกทั้งวันทั้งคืนเลยจะตกไปกี่วันวันนี้จะตกทั้งวันหรือเปล่าคะ
0: ทั้งวันนะคะวันนี้ทั้งวันเลยนะคะวันนี้ก็ทั้งวันเลยก็เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาคนที่อยู่แบบอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างว่านะกระบี่มันอาจจะมีเขาเรียกอะไรอะรีสอร์ทไปอยู่บนภูเขา
1: หรือ
0: ที่ไม่สมควรอยู่นะคะมันก็อาจจะถล่มลงมาได้เพราะว่าดินก็ชุ่มน้ำมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก
1: ็
0: ประชาชนที่อยู่ใกล้ริมน้ำหรือว่าใกล้เชิงเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะเพราะว่าจากรายงานเข้ามานะคะทั้งพังงา
0: เยอะมากค
1: ่ะทั้งพังงาทั้งกระบี่นะคะเยอะมากฝน
0: วันนี้และพรุ่งนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นอยู่แล้วก็หลังจากวันที่22เป็นต้นไปถึงปริมาณฝนหนักมากลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะก็ทางด้านประชาชนทางด้านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ฝนกำลังตกอยู่แถวระนองพังงาเอ่ยนะคะฝนก็กำลังเคลื่อนเข้านะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะก็ฝนกลุ่มใหญ่เลยนะคะเป็นนะคะขึ้นลมทางด้านทาง
4: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ร่วมเปิดหลักสูตรสันติสุขชายแดนใต้รุ่นที่8สร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสันติสุขนายจำรัดบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่8จัดขึ้นโดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าณโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีการจัดหลักสูตรดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสันติวิธีการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและแนวทางการสร้างสังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์สำหรับหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่8มีกำหนดดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2569โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน50คนจากหลากหลายหน่วยงานและภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้การดำเนินหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและสันติสุขอย่างต่อเนื่องในอนาคต
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044 353 452หรือ081 616-2399
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
14: Tab to Read
13: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
14: Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
16: มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
17: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนแอปพลิเคชันร้านมอ.ก.
18: ป้าซื้อหลอดไฟหน่อยเอาวัดเยอะๆสว่างวาบเลยนะจะเอาไปติดหน้ารถแห
19: ่มีทุกแบบแหละมีมอกทุกหลอดด้วยซื้อของจากร้านมอกมันก็ต้องมีมอกจะเอาสว่างวาบแค่ไหนขอให้บอก
18: เห็นเมื่อวานบอกจะขึ้นรถแห่รอบหมู่บ้านอวดป้าร้านมอกไม่ใช่หรอป้าเช่ารถแห่ใช่ไหมล่ะคิดไม่แพงหรอกกันเองกันเอง
19: โอ้ยป้าไม่ง้อรถแห่ของเองแล้วแหละนี่ดูนะสมอเขาทำเว็บแอปพลิเคชันร้านมอกให้แล้วมีปักหมุดบอกโลเคชันร้านป้าด้วยนะลูกค้าจากที่อื่นมาเข้าเว็บแอปก็เจอร้านป้าเลย
17: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
20: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมง ่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
21: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพุธที่20พฤษภาคม2569พบกับผมณัฐภัทรพิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังมาทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.thradio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org ก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการนะครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับรวมไปถึงข่าวของนักกีฬาพาราไทยนะครับนักกีฬาปิงปองนะครับที่ไปคว้าชัยจากการแข่งขันในต่างประเทศมานะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะโดยรายการของเราเนี่ยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา
2: FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง10โมงเช้าค่ะ
2: ครับ
1: และผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: เป็นรายการที่อัดแน่นด้วยสาระจริงๆครับ
1: ใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลข่าวสารที่จะมาอ่านและเจาะลึกกันแบบเน้นๆเลยคือจะไม่มีการสรุปความทิ้งนะคะ
2: เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนที่สุดเลยนะครับ
1: ใช่เลยค่ะทั้งเรื่องของสภาพอากาศประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569ซึ่งเราจะเจาะลึกเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานของเราแบบรายจังหวัดเลย
2: โอ้โหลงลึกรายจังหวัดเลยนะครับ
1: แน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีข่าวความสำเร็จระดับโลกของวงการกีฬาคนพิการด้วยนะคะ
2: น่าติดตามมากครับ
1: คือช่วงนี้เนี่ยเวลาเดินออกจากบ้านมองฟ้าแล้วรู้สึกไหมคะว่าธรรมชาติดูจะแบบเกรี้ยวกราดเป็นพิเศษ
2: จริงครับ
1: คือเดี๋ยวก็ฝนเทกระหน่ำเดี๋ยวก็ร้อนอบอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบโครงสร้างอากาศของประเทศไทยกันแน่คะเนี่ย
2: คือแบบนี้นะครับถ้าเราไปกางประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาดูเนี่ยฉบับเวลา 05.00 นของเช้าวันที่20พฤษภาคม2569เลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ภาพรวมของประเทศไทยตอนนี้คือมีฝนตกต่อเนื่องครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลย
1: โหหนักมากเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับต้นตอจริงๆของสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยมันมาจากกลไกทางธรรมชาติ2ตัวครับที่กำลังทำงานประสานกันพอดีเป๊ะเลย
1: 2ตัวเลยมีอะไรบ้างคะ
2: ปัจจัยแรกเลยนะครับคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงมากครับ
1: อ๋อมรสุมเข้า
2: ครับผมและปัจจัยที่2ก็คือมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับ
1: เข้าใจละคือถ้าให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงเนี่ยหน้าที่ของมันก็คงเหมือนแบบพัดลมอุตสาหกรรมตัวยักษ์เลยที่ต้องอยู่กลางมหาสมุทรแล้วก็พัดหอบเอาความชื้นปริมาณมหาศาลจากทะเลอันดามันเข้ามาสู่ตัวแผ่นดินบ้านเรา
2: เปรียบเทียบให้เห็นภาพมากครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วในขณะเดียวกันหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ทางเวียดนามตอนบนเนี่ยมันคือพื้นที่ที่อากาศเบาบางกว่าปกติ
2: ครับ
1: เพราะมันเบาบางอากาศรอบข้างก็ต้องวิ่งเข้าไปหาเพื่อเติมเต็มช่องว่างมันก็เลยทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์คอยดึงดูดอากาศจากฝั่งบ้านเราให้ลอยยกตัวสูงขึ้น
2: โอ้โหใช่เลยครับ
1: พอความชื้นมหาศาลถูกพัดเข้ามาแล้วก็ถูกแรงดึงให้ยกตัวขึ้นไปปะทะความเย็นด้านบนมันก็กลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนทันทีเลย
2: เป็นกลไกที่อธิบายได้ชัดเจนสุดๆไปเลยครับพอพัดลมกับเครื่องดูดฝุ่นธรรมชาติทำงานพร้อมกันแบบนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เลยต้องออกประกาศเตือนอันตรายครับ
1: เตือนเรื่องฝนตกหนักใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเตือนอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแต่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝนที่ตกลงมาในชั่วโมงนั้นนะครับ
1: อ้าวแล้วมันคืออะไรคะ
2: มันคือปริมาณฝนสะสมครับดินที่มันอุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถรับน้ำเพิ่มได้อีกทำให้เกิดความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ
1: อุ๊ยอันตรายมากนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขา
2: ถูกต้องครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆต้องระวังเลยและไม่ได้มีผลแค่บนบกนะครับ
1: ในทะเลด้วยหรอคะ
2: ในทะเลนี่ถือว่าสาหัสเลยครับบริเวณคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะครับ
1: โหคลื่น3เมตรนี่ลองนึกภาพความสูงของตึกชั้นหนึ่งเลยนะคะ
2: ใช่ครับถาโถมเข้ามาต่อเนื่องเลยและถ้าตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงทะลุ3เมตรไปอีกครับ
1: น่ากลัวมากแล้วทางอ่าวไทยล่ะคะ
2: ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรครับเขาจึงมีคำเตือนย้ำเลยนะครับว่าเรือเล็กบริเวณฝั่งอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาด
1: ก็แน่ล่ะค่ะโครงสร้างของเรือเล็กไม่น่าจะทนแรงกระแทกของคลื่นระดับ3เมตรได้โอกาสพลิกคว่ำมีสูงมากแน่ๆ
2: ครับ โหดเอาเรื่องเลยครับทีนี้เราขยับเข้ามาเจาะลึกในพื้นที่หลักที่สถานีวิทยุของเราออกอากาศอยู่กันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเอง
2: ใช่ครับข้อมูลตรงนี้สำคัญมากเพราะคุณผู้ฟังจะได้นำไปเตรียมตัวรับมือแบบรายจังหวัดได้เลย
1: สถานการณ์ที่อีสานบ้านเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะแบบเจาะลึกเลย
2: สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้นะครับวันนี้พยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยครับ
1: ร้อยละ70เลย
2: ครับผมและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยบริเวณที่จะได้รับผลกระทบนะครับได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพู
1: ค่ะ
2: อุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธ
1: ุ์โอ้โห
2: มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับ
1: เดี๋ยวค่ะขอหยุดตรงนี้นิดนึงพอเห็นร้อยละ70ของพื้นที่แล้วมีรายชื่อจังหวัดยาวเป็นหางว่าวแบบนี้เนี่ย
2: ครับผม
1: มันครอบคลุมแทบจะทั้งภาคเลยนะคะแล้วปกติเวลาฝนตกหนักขนาดนี้อากาศมันควรจะเย็นลงใช่ไหมคะ
2: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: แล้วอุณหภูมิกับความเร็วลมจริงๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: คือลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีความเร็วอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่อุณหภูมินี่สิครับที่น่าสนใจ
1: ยังไงคะ
2: ภาพรวมอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอีสานจะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสครับแต่ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยยังคงพุ่งสูงถึง30ถึง34องศาเซลเซียสเลยครับ
1: โหสูงอยู่นะคะนั่น
2: ใช่ครับถ้าเรามาเจาะลึกดูตัวเลขอุณหภูมิรายจังหวัดที่สำคัญเริ่มที่จังหวัดเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด30องศาเซลเซียส
1: ค่ะ
2: จังหวัดนครพนมต่ำสุด23สูงสุด31องศาเซลเซียสจังหวัดขอนแก่นต่ำสุด24สูงสุด31องศาเซลเซียสจังหวัดมหาสารคามต่ำสุด24สูงสุด32องศาเซลเซียส
1: ก็เริ่มไต่ระดับขึ้นมาละ
2: ครับส่วนนครราชสีมาบ้านเราอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด33องศาเซลเซียสครับและปิดท้ายที่อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24และสูงสุดไปแตะที่34องศาเซลเซียสเลยครับ
1: โอ้โหตัวเลข33ถึง34องศาเซลเซียสในวันที่ฝนตกถึงร้อยละ70เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องระวังมากๆเลยนะคะ
2: ทำไมล่ะครับ
1: ก็เพราะมันหมายความว่าเรากำลังอยู่ในสภาพอากาศแบบเตานึ่งไงคะพอฝนตกลงมากระทบพื้นดินหรือว่าพื้นถนนที่มันสะสมความร้อนเอาไว้เนี่ยน้ำมันจะระเหยกลับขึ้นมาสู่อากาศอย่างรวดเร็วเลย
2: อ๋อทำให้เกิดความชื้น
1: ใช่ค่ะทำให้อากาศมีความชื้นสัมผัสสูงมากทีนี้พอมันทั้งร้อนทั้งชื้นกลไกการระบายความร้อนของร่างกายมนุษย์ที่ปกติต้องอาศัยการระเหยของเหงื่อมันจะทำงานไม่ได้ค่ะ
2: เพราะอากาศมันอิ่มตัวไปด้วยไอน้ำหมดแล้วใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะเหงื่อไม่ออกร่างกายก็ยิ่งอมความร้อนอากาศแบบนี้เนี่ยทำให้รู้สึกอึดอัดเหนื่อยง่ายและเสี่ยงต่อภาวะฮีทสโตรกได้เลยนะคะแม้จะไม่มีแดดจัดก็ตาม
2: เป็นกลไกทางสรีรวิทยาที่สำคัญมากเลยนะครับความอบอ้าวที่มาพร้อมความชื้นสูงเนี่ยคือภัยเงียบจริงๆ
1: จริงค่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของทั้งประเทศเรามาดูสภาพอากาศในภูมิภาคอื่นๆกันบ้างดีไหมคะ
2: ดีเลยครับเริ่มที่ภาคเหนือกันก่อนเลยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง26องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิสูงสุดทะยานไปถึง33ถึง38องศาเซลเซียสเลยครับ
1: ฮะ38องศาเซลเซียสท่ามกลางฤดูฝนเนี่ยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ตรงนี้คือการปะทะกันของมวลอากาศที่ชัดเจนมากเลยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยที่มีรายงานว่าอุณหภูมิสูงสุดพุ่งไปถึง38องศาเซลเซียสร่างกายคนในพื้นที่นั้นต้องรับภาระหนักมากในการปรับอุณหภูมิให้สมดุล
2: จริงครับร่างกายต้องทำงานหนักมากต่อมามาดูที่ภาคกลางกันบ้างนะครับมีฝนฟ้าร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสครับ
1: ก็ยังร้อนอยู่นะคะ
2: ขยับไปทางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณชายฝั่งกันบ้างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28องศาเซลเซียสสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสครับ
1: แล้วทางภาคใต้ล่ะคะ พราะภาคใต้น่าจะเป็นด่านแรกที่รับเอาลมมรสุมจากทะเลอันดามันเข้ามาเต็มๆเลย
2: ถูกต้องเลยครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันเนี่ยคือจุดรับมรสุมโดยตรงเลยทำให้มีความชื้นและเมฆฝนก่อตัวได้ง่ายกว่าพื้นที่อื่นครับมีฝนตกสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลย
1: โอ้โห
2: แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสครับ
1: ฝั่งอันดามันนี่หนักเลยแล้วฝั่งอ่าวไทยล่ะคะ
2: ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยเนี่ยซึ่งมีแผ่นดินแล้วก็เทือกเขาบังลมไว้บ้างทำให้มีฝนน้อยกว่านิดหน่อยครับคือร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิจะอยู่ที่ 23-35 องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะ
2: ขนงร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสครับ
1: คือพอพูดถึงการที่ร่างกายคนเราต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แบบทั้งร้อนจัด38องศาเซลเซียสสลับกับพายุฝนและความชื้นสัมผัสที่สูงลิ่วแบบนี้เนี่ย
2: ครับ
1: มันทำให้เห็นเลยนะคะว่ามนุษย์เราถูกออกแบบมาให้ต้องคอยปรับตัวและก้าวข้ามข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาจริงๆ
2: ซึ่งไอ้ทักษะการปรับตัวนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวใหญ่ในวงการกีฬาวันนี้เลย
1: ยังไงคะ
2: คือการก้าวข้ามข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อมว่ายากแล้วนะครับแต่การปรับตัวเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกายและผลักดันตัวเองจนไปถึงระดับท็อปของโลกได้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งกว่ามากครับ
1: น่าสนใจมากข่าวอะไรคะเนี่ย
2: ข่าวที่เราจะเจาะลึกกันคือความสำเร็จของทัพนักกีฬาพาราเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยครับหรือพูดง่ายๆก็คือนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยนั่นเองครับ
1: โอ้โห
2: กับพาดหัวข่าวความสำเร็จที่ว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคของแชมป์กวาดเหรียญสะเทือนศึกโลกครับ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคือกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ปฏิกิริยาตอบสนองหรือรีแอคชั่นไทม์ที่รวดเร็วมากระดับเสี้ยววินาทีเลยนะคะ
2: ใช่ครับต้องไวมาก
1: การที่นักกีฬาคนพิการของเราไปแข่งขันในเวทีระดับโลกและสร้างชื่อเสียงได้ขนาดนี้พวกเขาไปลุยศึกไหนมาคะแล้วผลงานเป็นยังไงบ้างคะ
2: การแข่งขันครั้งนี้คือรายการ ITTF World Para Elite Lasco 2026ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569ณประเทศสโลวีเนียครับ
1: รายการใหญ่นะคะเนี่ย
2: ใหญ่มากครับต้องย้ำคำว่า Elite ด้วยนะครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันระดับนานาชาติทั่วไปแต่เป็นเวทีที่รวมเอานักกีฬาระดับแนวหน้าหรือระดับหัวกะทิของโลกมาเจอกันเลย
1: โหแล้วผลงานของทีมชาติไทยเราล่ะคะ
2: ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยของเรากวาดเหรียญรางวัลรวมมาได้ถึง12เหรียญเลยครับ
1: 12เหรียญเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับแบ่งเป็นเหรียญทอง4เหรียญเหรียญเงิน1เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง7เหรียญครับ
1: 12เหรียญในระดับอีลีทนี่คือการประกาศศักดาให้โลกจำเลยนะคะในรายงานมีระบุชื่อนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นไหมคะคืออยากรู้ว่าพวกเขาลงแข่งในคลาสไหนกันบ้าง
2: มีหลายท่านเลยครับที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยคือคุณเฉลิมพงษ์พันผู้ครับ
1: ค่ะคุณเฉลิมพงษ
2: ์คุณเฉลิมพงษ์สามารถคว้าแชมป์เหรียญทองชายเดี่ยวคลาส7มาครองได้สำเร็จครับนอกจากนี้ก็ยังมีคุณยุทธจักรกลิ่นบานชื่นและคุณวิจิตราใจอ่อนที่ผนึกกำลังช่วยกันพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในประเภทคู่ไปได้หลายรายการเลยครับ
1: สุดยอดมากขอเจาะลึกตรงนี้นิดนึงนะคะหลายคนที่ไม่ได้ติดตามกีฬาพาราเทเบิลเทนนิสอาจจะสงสัยว่าคลาส7คืออะไร
2: ครับ
1: คือการแบ่งคลาสในกีฬาคนพิการนั้นเนี่ยเขาแบ่งตามข้อจำกัดทางร่างกายเพื่อความยุติธรรมค่ะสำหรับคลาส7โดยทั่วไปก็คือนักกีฬาที่มีข้อจำกัดทางร่างกายอย่างมากที่ขาหรือว่าแขนข้างที่ใช้ตีปิงปองแต่ว่ายังสามารถยืนแข่งขันได
2: ้ครับผม
1: ลองจินตนาการดูนะคะในการตีปิงปองของนักกีฬาทั่วไปพลังงานและความเร็วมันไม่ได้มาจากแขนเพียงอย่างเดียวแต่มันเริ่มจากการถ่ายน้ำหนักที่เท้าส่งผ่านกล้ามเนื้อขาขึ้นมาที่สะโพกแกนกลางลำตัวแล้วค่อยสะบัดออกไปที่แขนนี่คือกลไกของสรีระที่เรียกว่าไคเนติกเชนค่ะ
2: พออธิบายถึงระบบไคเนติกเชนแล้วเนี่ยเห็นภาพชัดเลยครับว่าความยากมันอยู่ตรงไหน
1: ใช่ค่ะแล้วพอนักกีฬาคลาส8มีข้อจำกัดที่ช่วงขาหรือว่าแขนสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือการรื้อระบบกลไกของร่างกายใหม่ทั้งหมดเพื่อชดเชยแรงที่หายไปค่ะ
2: โอ้โหต้องรื้อใหม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ พวกเขาต้องใช้ความแข็งแกร่งของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอบอดี้แล้วก็กล้ามเนื้อหลังอย่างมหาศาลเลยเพื่อสร้างสมดุลเวลาเอื้อมไปตีลูกที่มุมโต๊ะพร้อมๆกับการสร้างแรงเหวี่ยงไม้ให้ได้ความแรงและสปินเทียบเท่ากับนักกีฬาระดับท็อป
2: มันไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ย
1: มันคือการคำนวณทางฟิสิกส์และชีวกลศาสตร์ในเสี้ยววินาทีเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดคือการคาดเดาทิศทางลูกล่วงหน้าเพราะเมื่อการเคลื่อนที่ของช่วงขาจะไม่รวดเร็วเท่าปกติสมองต้องสั่งการให้อ่านเกมขาดล่วงหน้าไปแล้ว 2-3 จังหวะถึงจะดักรอตีลูกได้ทันค่ะ
2: นี่คือจุดที่สะท้อนคำว่าศักยภาพที่แท้จริงออกมาเลยนะครับ
1: ใช่เลยค่ะ
2: การไปถึงโพเดียมระดับอีลีทเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการซ้อมตีปิงปองวันละหลายๆชั่วโมงแต่มันคือการศึกษาและทำความเข้าใจร่างกายของตัวเองอย่างลึกซึ้ง
1: จริงค่ะ
2: การที่ทัพนักกีฬาคนพิการไทยไปเหมามาได้ถึง12เหรียญมันพิสูจน์ถึงระบบการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาที่แข็งแกร่งและเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือสภาพจิตใจครับ
1: สภาพจิตใจนี้สำคัญที่สุดเลย
2: ใช่ครับการไปยืนอยู่กลางฮอแข่งขันในประเทศสโลวีเนียเผชิญหน้ากับยอดฝีมือจากทั่วโลกความกดดันมหาศาลแต่นักกีฬาของเราสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดทางร่างกายให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส่งพลังที่สุดได้ครับ
1: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะชัยชนะในเวทีระดับโลกของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยครั้งนี้เนี่ยมันทะลุขอบเขตของเรื่องกีฬาไปแล้วนะคะ
2: ครับผม
1: มันคือการสาธิตให้มนุษย์ทุกคนได้เห็นว่าไม่ว่าโครงสร้างต้นทุนของเราจะมาแบบไหนเราก็สามารถหาวิธีปรับตัวและสร้างกลไกใหม่ของเราเองขึ้นมาได้ความสำเร็จมันไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวเสมอไปค่ะ
2: เป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากครับไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับการปรับตัวจากสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักหรือข้อจำกัดในชีวิตประจำวันเรื่องราวเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าศักยภาพของมนุษย์เราขยายได้เสมอเมื่อเราลงมือทำครับ
1: สำหรับใครที่ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากทางสมาคมนะคะสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะจดหมายเลขติดต่อไว้ได้เลยนะคะ
2: เตรียมจดเลยนะครับ
1: ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452ค่ะ
2: ครับ
1: หรืออีกหนึ่งหมายเลขคือ081-616-2399ทวนอีกครั้งนะคะ081-616-2399ค่ะ
2: ถ้าเรามองภาพรวมของข้อมูลในวันนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของมรสุมที่พัดพาความชื้นเข้ามาปะทะกับความร้อนไปจนถึงเรื่องของนักกีฬาที่ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันระดับโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลับไปทบทวนดูเหมือนกันนะครับว่าท่ามกลางสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เราคาดเดาหรือควบคุมไม่ได้ใจที่พร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวอย่างไม่ยอมแพ้คืออาวุธที่สำคัญที่สุดในการก้าวข้ามทุกพายุและทุกขีดจำกัดในชีวิตครับ
1: จริงที่สุดเลยค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนันทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องชีวิตคนพิการไทยมุ่งหวังสวัสดิการความพิการของชีวิตคนมาจากเหตุปัจจัยในหลากหลายอย่างทั้งความพิการตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนพบความพิการขณะเล่าเรียนศึกษาประกอบหน้าที่การงานหรือมีความป่วยบางประเภทที่ทำให้พิการตัวเลขคนพิการในเมืองไทยจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพบว่ามีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจำนวน 1,112,763 คนรองลงมาเป็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 450,920 คนหากจำแนกตามอายุพบว่าบุคคลที่มีอายุ60ปีเป็นต้นไป 720,889 คนพิการตามภูมิภาคพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้พิการถึง 853,418 คนรองลงมาภาคเหนือ 486,771 คนสำหรับระดับการศึกษาพบว่ามีผู้พิการระดับประถมศึกษา 1,392,490 คนรองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 208,467 คนและไม่มีข้อมูลทางการศึกษาถึง 442,602 คนเมืองไทยเราได้มีสัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวันที่29กรกฎาคม2551ในอนุสัญญาดังกล่าวได้ระบุไว้ว่าห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงานรวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในจำนวน279มาตราโดยเฉพาะมาตรา71วรรค2และ3ระบุไว้ว่ารัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้นและรัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมตลอดทั้งให้การบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาผู้กระทำการดังกล่าวในกฎหมายมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34ให้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา35โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆข้อมูล1จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานอายุ 15-59 ปีมีจำนวนประมาณ 850,000 คนผู้พิการที่มีงานทำ 313,000 คนคิดเป็นร้อยละ37ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมรับจ้างทั่วไปผู้พิการที่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจของรัฐมีเพียงร้อยละ 1.18 ข้อเท็จจริง1ก็คือรายได้และอาชีพที่มั่นคงของผู้พิการจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเขาและในตัวเลขดังกล่าวจะพบว่าผู้พิการที่ไม่มีงานทำจำนวน 500,000 รายเขาเหล่านั้นมีชีวิตเป็นอยู่เช่นไรสำหรับเบี้ยยังชีพคนพิการที่รัฐได้มอบให้คงมิเพียงพอต่อ1คนและ1เดือนเราท่านและผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงจะมีท่าทีต่อเขาเหล่านั้นเช่นไรมุ่งหวังใครเห็นภาพผู้พิการคนไทยอย่างไรก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าชีวิตผู้พิการอย่างเช่นนั้นขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thairat.co.th
1: ผู้พิการได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่นเสมอร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 นจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร02-248-0555 LINE Official @thaiblind อีเมล thaiblind.54@gmail.com
2: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึงวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้จะเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือจะเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ50ปีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
5: ส่ง

9 นาฬิกาครับอีก45 นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการนะครับมากันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับเป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางชมรมคนตาบอดคอนบุรีนะครับเนื่องจากวันที่26เมษายน2569ได้เกิดวาตภัยนะครับพายุฤดูร้อนทำให้หลังคาสำนักงานชมรมคนตาบอดคอนบุรีได้รับความเสียหายไม่สามารถให้กับให้บริการสมาชิกและจัดกิจกรรมได้นะครับจึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับร่วมบริจาคปัจจัยหรือสิ่งของเพื่อซ่อมแซมสำนักงานของชมรมเพื่อเปิดให้บริการกับสมาชิกและดำเนินกิจกรรมได้นะครับโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ถ้าเกิดจากบริจาคเป็นเงินนะครับก็บริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีชมรมคนตาบอดคอนบุรีนะครับหมายเลขบัญชี661-965-6536นะครับ661-965-6536นะครับหรือว่าไปบริจาคโดยตรงได้ที่ชมรมคนตาบอดคอนบุรีครับเลขที่231นะครับ231/1นะครับหมู่1ตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับ231หมู่1หมู่1นะครับตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0964033525นะครับ0964033525หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebookชมรมคนตาบอดคอนบุรีได้นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับสำหรับองค์กรนะครับในเครือของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราอีกหนึ่งองค์กรนะครับซึ่งเป็นองค์กรในระดับท้องถิ่นนะครับดูแลคนตาบอดในพื้นที่ของอำเภอคอนบุรีแล้วก็อำเภอใกล้เคียงอีก8อำเภอนะครับโดยการนำของท่านประธานนฤทธิ์ลิจโปะนะครับประธานชมรมคนตาบอดคอนบุรีนะครับก็ร่วมสนับสนุนการซ่อมแซมใน

ทางนี้กันเข้าไปได้นะครับแล้วก็สำหรับโครงการนะครับการสอนใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android สำหรับคนตาบอดนะครับก็เคาะวันเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับเป็นวันที่17และ18มิถุนายน2569นะครับเป็นวันน่าจะพุธและพฤหัสนะครับจัดที่โรงแรมโคราชโฮเทลสำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยเรียนการใช้สมาร์ทโฟนตรงนี้ครับสามารถไปร่วมอบรมกันได้นะครับเป็นระบบสมาร์ทโฟนในระบบ Android นะครับซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานกสทช.ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทนะครับแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสำหรับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับจากที่เราได้เคยจัดไป2รุ่นเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ประมาณช่วงเดียวกับโควิดนะครับในรุ่นแรกนะที่เราได้จัดไปก็ท่านใดที่ยังไม่เคยเรียนนะครับจะเป็นคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดใดๆที่สะดวกเดินทางมานะครับสามารถโทรลงชื่อไว้ได้รับจำนวน50ท่านเท่านั้นนะครับ50ท่านเท่านั้นสำหรับโครงการนี้จัดที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับเรามีที่พักให้ฟรีนะครับมีเบรกมีอาหารเลี้ยงตลอดกิจกรรมทั้ง2วันนะครับสนใจสามารถโทรมาลงชื่อล่วงหน้าไว้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้มีการโพสต์ประกาศหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับลงชื่อไว้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452 0816162399นะครับ0816162399นะครับสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ก็มาที่จังหวัดนครราชสีมากันเรื่อยๆนะครับก็คอยติดตามนะครับในโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของตัวสมาคมเราเององค์กรในเครือหรือว่าองค์กรเครือข่ายนะครับที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกที่สนใจได้เข้าร่วมกันนะครับสำหรับช่องทางต่างๆนะครับในการติดต่อสมาคมหรือว่าติดตามข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็องค์กรในเครือนะครับก็มีหลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งช่องทางออนไลน์ช่องทางออฟไลน์นะครับช่องทางออนไลน์ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ของเราก็ยังคงไว้เช่นเดิมหมายเลขโทรศัพท์หลักนะครับของทุกๆหน่วยงานของสมาคมเราก็จะเป็นหมายเลข044353452นะครับ044353452กด1เพื่อติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับกด1เพื่อติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าหากโทรเบอร์พื้นฐานแล้วก็ไม่สะดวกกดนะครับก็รอสักครู่นึงเดี๋ยวระบบโอนสายไปให้เจ้าที่ให้นะครับหรือว่าใครถนัดเป็นเบอร์มือถือก็โทรได้ที่0816162399นะครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นทาง LINE Official ก็ได้นะครับเรามีทาง LINE Official ให้ติดต่อสื่อสารกันด้วยแล้ว Official สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับก็เปิดตามเวลา 8:30 นถึง 17:00 นโทรฟรีด้วยถ้าเกิดใครใช้ LINE อยู่แล้วนะครับกดปุ่มโทรออกเข้าไปใน LINE Official @nmabconnect นะครับแล้วกดจะกดพูดคุยนะครับก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความพูดคุยเข้ามาหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้หรือว่ากดดูตามเมนูต่างๆใน LINE Official ก็ได้นะครับเดี๋ยวน่าจะไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้นะครับตัวระบบฐานข้อมูลสมาชิกก็จะเปิดให้ใช้บน LINE Official นะครับตอนนี้มีปุ่มให้กดแล้วนะครับแต่กดแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากยังไม่ได้เปิดให้กับสมาชิกเข้านะครับเดี๋ยวน่าจะภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะได้เปิดให้สมาชิกเข้า
ใช้ระบบนี้นะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจาก LINE Official แล้วเราก็จะมีเป็นเพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจที่ใช้ตอนนี้หลักๆนะครับก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 12,000 กว่าคนนะครับแล้วก็เพจจริงเพจแท้ต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงินตามหลังนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็จะนอกจาก Facebook แล้วก็จะมี Instagram นะครับ @tabot.nm แล้วก็ test.tabot.nm นะครับรวมไปถึง YouTube นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เว็บไซต์ครับ www.nmab.or.th/radio นะครับถ้าเกิดจะฟังทางวิทยุออนไลน์แต่ถ้าเกิดเข้าไปที่หน้าเว็บหลักก็www.nmab.or.th ได้เลยนะครับแล้วก็ TikTok นะครับก็ถือว่าใช้ร่วมกันในทุกหน่วยงานของสมาคม TikTok ชื่อ TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับก็จะมีวิดีโอต่างๆให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับถนัดช่องทางไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือว่าติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็044353452แล้วก็กด2นะครับเพื่อติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0943642635นะครับ0943642635ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หรือว่าเป็นเพจ Facebook ก็มีนะครับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็จะดูงานก็จะช่องทางติดต่อหรือว่าคำอธิบายก็จะเป็นหน่วยงานภายใต้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีผู้ติดตามอยู่ประมาณ300คนแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์โพสต์ของศูนย์บริการเราด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับตรงนี้เราก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่044353452 044353452หรือว่าแล้วก็กด0นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับก็เจ้าที่ใช้ข้อมูลได้ในทุกๆหน่วยงานของทางสมาคมนะครับหรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือก็0834569151 0834569151และออฟฟิเชียลของทางมูลนิธิก็จะเป็น@bldfconnect นะครับก็สามารถพูดคุยเข้ามากดโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันแล้วก็เว็บไซต์ www.bldf.or.th นะครับรวมไปถึงทางด้านของร้านกาแฟ1178 Cafe ครับร้านกาแฟภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเปิดขึ้นเพื่อเป็นร้านกาแฟตัวอย่างนะครับแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับสมาชิกคนตาบอดเราก็ติดตามเพจ Facebook ได้ชื่อ1178 เว้นวรรคคาเฟ่นะครับ1178 เว้นวรรคแล้วก็คาเฟ่นะครับก็กดค้นหาใน Facebook ได้เช่นเดียวกันหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เบอร์คาเฟ่จะเป็น0816163224นะครับ08161632241178 คาเฟ่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับวันนี้เราพบกัน3รอบเลยนะครับรอบที่2เจอกัน 11:00 น.ผ่านทางสวท.นครราชสีมานะครับกับรายการแสงสว่างในความมืดเช่นเดียวกันแล้วก็รอบที่3เจอกันที่สวท.นครราชสีมาช่วง 14:00 น.กับรายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับวันนี้ผมณัฐพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ช่วง 11:00 น.สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลคุมเข้มมาตรการรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมเช็คระบบเบรกติด GPS มุ่งลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรับรองรองรับการเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนรัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กตลอดจนศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ใกล้รถรับส่งนักเรียนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนที่แพ้ชวนตี
9: และทีมสีเหลืองก็ยิงลูกโทษเข้าไปได้ในนาทีสุดท้ายเป็น2ประตูต่อ0ชนะไปเลยครับ
10: โอ้โหทีมสีเหลืองเก่งจริงๆเลยนะคะ
11: อ้าวทำไมอยู่ๆนักบอลทั้งสองทีมถึงได้ทะเลาะกันล่ะครับพี่พศ
8: นั่นนะสิแบบนี้เขาเรียกว่าขี้แพ้ชวนตีนะเนี่ย
12: ขี้แพ้ชวนตีหมายความว่าอะไรหรือคะ
8: คำว่าขี้แพ้ชวนตีเป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่แข่งขันแล้วแพ้ตามกติกาไม่ยอมรับว่าฝ่ายของตัวเองนั้นแพ้จึงใช้กำลังกับฝ่ายตรงข้าม
11: อ๋อผมเข้าใจแล้วครับ
8: นอกจากคำว่าขี้แพ้ชวนตีจะหมายถึงแพ้ตามกติกาแล้วยังไม่ยอมรับว่าฝ่ายของตัวเองนั้นแพ้จะเอาชนะด้วยกำลังยังหมายถึงแพ้แล้วผ่านได้อีกด้วยจ้ะ
12: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายอำเภอเมืองยะลาประธานประชุมบูรณาการความมั่นคงวางสามมาตรการเข้มรปภ.ครูและโรงเรียนนายวิมุตติอำนักมณีนายอำเภอเมืองยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองยะลาเป็นประธานการประชุมแผนการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมประชุมณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการข้อตกลงและวางระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในพื้นที่กับบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยแบ่งภารกิจออกเป็น3ด้านหลักประกอบด้วยการรักษาความปลอดภัยเส้นทางบูรณาการกำลังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่และชุดคุ้มครองตำบลในการวางกำลังดูแลความปลอดภัยเส้นทางหลักและเส้นทางรองที่ครูใช้เดินทางไปกลับนอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91จะจัดชุดปฏิบัติการจรยุทธเข้าลาดตระเวนพิสูจน์ทราบแสดงกำลังและตั้งจุดตรวจจุดสกัดทางยุทธวิธีในพื้นที่สนับสนุนใกล้เส้นทางดังกล่าวการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาขับเคลื่อนกำลังภาคประชาชนซึ่งประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและอส.ประจำพื้นที่ในการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนตลอด24ชั่วโมงขณะที่พื้นที่รอบโรงเรียนที่มีความล่อแหลมและเสี่ยงต่อการเกิดเหตุจะมีกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์จากหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91เข้าลาดตระเวนคุ้มครองอย่างใกล้ชิดการรักษาความปลอดภัยบุคคลและการประสานงานเน้นย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัย3ประสานเจ้าหน้าที่ชุมชนและการดูแลตนเองพร้อมทั้งจัดตั้งระบบสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์แยกตามพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้โรงเรียนรายงานยอดการมาปฏิบัติงานของครูในแต่ละวันและใช้เป็นช่องทางด่วนในการประสานงานกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้จะใช้เวทีการประชุมสภาสันติสุขตำบลในการติดตามและประเมินผลมาตรการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตามแผน3ระดับอย่างต่อเนื่องโดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: ตอนวัดราชโอรสารามราชวรวิหารมีใครตอบได้บ้างว่าคำว่าราชโอรสารามเป็นคำสนธิระหว่างคำว่าอะไรกับคำว่าอะไร
12: ราชโอรสกับอารามจ้ะ
11: ถูกต้องแล้วรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
12: แปลว่าอารามของราชโอรสไงง่ายๆเด็ก
13: ๆโถเอ้ยแปลแบบนั้นแมวที่ไหนก็แปลได้จริงๆก็ต้องแปลว่าวัดของพระราชโอรสพระราชโอรสถ้าแปลเป็นคำสามัญก็คือลูกชายของพระมหากษัตริย์ไง
11: เก่งมากจ้ะวิเชียรมากแต่รู้ไหมว่าพระราชโอรสที่ว่านี้หมายถึงพระราชโอรสพระองค์ไหนเราเข้าไปข้างในวัดแล้วฉันจะค่อยๆเล่าประวัติของวัดราชโอรสารามราชวรวิหารให้ฟังดีไหมจ๊ะ
12: ดีจ้ะไม่เหมือนวัดอื่นๆที่เราเคยไปกันเลยนะจ๊ะนั่นสิเหมือนวัดที่ฉันเคยเห็นในหนังจีนกำลังภายในเลย
11: ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารมีหน้าตาคล้ายกับวัดจีนอย่างที่เห็นนี้มีที่มานะจ๊ะเดิมวัดนี้เป็นวัดโบราณสร้างมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์เดิมชื่อวัดจอมทองเมื่อพุทธศักราช2363พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแม่ทัพคุมกองทัพออกไปคอยขัดตาทัพพม่าที่ตำบลปากแพรกเมืองกาญจนบุรีเมื่อเคลื่อนกองทัพออกจากกรุงนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านวัดจอมทองแห่งนี้ได้ประทับแรมและทรงประกอบพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่หน้าวัดแห่งนี้หลังจากนั้นก็ได้รับข่าวดีว่ากองทัพพม่าไม่ยกมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกกองทัพกลับพระนครโอกาสนั้นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์คงจะทรงเลื่อมใสมีพระราชศรัทธาวัดจอมทองมากเมื่อกลับถึงพระนครแล้วทรงสถาปนาวัดจอมทองทั้งวัดโปรดให้สร้างเสนาสนะตามแบบอย่างศิลปะที่ทรงมีพระราชดำริขึ้นใหม่เป็นลักษณะศิลปกรรมแบบจีนเช่นส่วนบนหลังคาโบสถ์วิหารไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงที่หน้าบันและส่วนอื่นๆก็ตกแต่งประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายรูปดอกไม้สีต่างๆอย่างจีนทั้งสิ้น
12: สีสวยจัง
11: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสซึ่งหมายถึงว่าเป็นวัดที่พระราชโอรสทรงปฏิสังขรณ์และถือเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง
12: อย่างนี้นี่เองเอ๊ตรงผนังด้านนอกนั่นคืออะไรฉันเห็นมีติดไว้ทั่วไปหมด
11: นั่นคือจารึกตำรายาจ้ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นไว้ติดอยู่ที่ผนังด้านนอกพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ซึ่งทำเป็นระเบียงรอบกับติดที่ผนังศาลารายหน้าพระอุโบสถ
12: แต่นี่มันในวัดนะไม่ใช่โรงพยาบาลทำไมจารึกตำรายาถึงมาอยู่ที่นี่ได
11: ้การที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างจารึกตำรายา ก็น่าจะทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายที่ทุกคนควรรู้กับมีพระราชประสงค์เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถจดจำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและครอบครัวได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงทุกเวลา
12: ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจริงๆนะจ๊ะเพราะนอกจากจะมีประโยชน์กับประชาชนในอดีตแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ความรู้เรื่องตำรายาไทยให้คนรุ่นหลังที่สนใจศึกษาด้วย
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ
14: พักแล้วกันดีมากเลยครับพรุ่งนี้ค่อยมาเอารถกับผมแล้วกันนะครับ
15: พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความผาสุกของพระศกนิกรบนผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมียังมีคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่หล่อหลอมให้เราทุกคนเติบโตด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคีรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมสืบสานไว้ตลอดไป
16: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 105.25 MHz มุ่งมั่นบริการข่าวสารฉับไวทยุแห่งประเทศไทยนครราชสีมา

่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 105.25 MHz มุ่งมั่นบริการข่าวสารฉับไววิทยุแห่งประเทศไทยนครราชสีมา

่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์มุ่งมั่นบริการข่าวสารฉับไววิทยุแห่งประเทศไทยนครราชสีมา

่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 105.25 MHz มุ่งมั่นบริการข่าวสารฉับไวทยุแห่งประเทศไทยนครราชสีมา

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สคร.1เชียงใหม่ยืนยันยังไม่พบการระบาดของโรคอีโบลาในประเทศไทยด้านสถานการณ์ในต่างประเทศยังคงอยู่ภายใต้การติดตามขององค์การอนามัยโลกซึ่งได้ประกาศให้การระบาดในบางพื้นที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆเพิ่มการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19 ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การรักษาในปัจจุบันยังคงเน้นการดูแลตามอาการเช่นการให้สารน้ำดูแลระบบไหลเวียนโลหิตการรักษาภาวะช็อกและการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดปัจจุบันมียารักษาจำเพาะบางชนิดที่ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้โดยเฉพาะในอีโบลาบางสายพันธุ์รวมถึงมีวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ควบคุมการระบาดในต่างประเทศบางพื้นที่แล้ว
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนทั่วภูใบพลู
9: วันนี้เรามาเล่นทายชื่อกันไหมวันก่อนทายชื่อผลไม้กันวันนี้เรามาทายชื่อผักกันดีกว่า
10: เอาชื่อถั่วดีไหมมีหลายอย่างหลายชนิดดี
9: เอาก็ได้ไม่รู้ว่าดีใจจะตอบได้มั้ยนี
10: ่มาผลัดกันบอกชื่อถั่วกันทีละชื่อนะ
9: ถั่วฝักยาว
10: ถั่วงอก
9: ถั่วพลู
8: ดีใจพูดผิดจ้ะถั่วพลูไม่มีหรอกมีแต่ถั่วพลูถั่วพลูเป็นชื่อถั่วชนิดหนึ่งฝักมีครีบตามยาว4ครีบ
10: งั้นคำว่าใบพลูก็ต้องเรียกว่าใบพลูด้วยหรือเปล่าคะพี่พศ
8: คำว่าใบพลูมีลอลิงด้วยจ้ะใบพลูเป็นชื่อใบของไม้เถาชนิดหนึ่งมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทำยาได
9: ้เข้าใจละถั่วพลูไม่ต้องมีลอลิงส่วนใบพลูต้องมีลอลิงด้วย
8: ถูกต้องแล้วจ้ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสเตรียมเสนอครม.สัญจรโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่แก้ปัญหาอุทกภัยพร้อมรายงานสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมเสนอหลายโครงการสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้2ด้านหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเตรียมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคะพี่ทิน
1: อ๋อยังจ้าพอดีพี่มีอีเมลสุดท้ายที่จะต้องส่งให้กับลูกค้าง
2: ั้นเดี๋ยวหนูรอพี่ทินดีกว่าค่ะพอดีว่าจะขอติดรถไปด้วยหนูไม่ได้เอารถมาค่ะวันนี้
3: อ้าวนึกว่าเป็นห่วงพี่อยากอยู่เป็นกำลังใจให้พี่ที่แท้อยากให้พี่ขับรถไปส่งที่บ้านนี่เอง
4: พี่ทินไม่หนูครับผมกลับบ้านก่อนนะครับ
5: สว
3: ัสดีครับสวัสดีครับ
2: น่าชื่นชมน้องๆบริษัทเรานะคะพี่ทินรู้จักไปลามาไหว้กันทุกคนเลย
3: ใช่ๆไปลามาไหว้มันเป็นสำนวนไทยที่หมายความว่าไหว้ผู้ใหญ่ใช่ไหม
2: นี่ไม่ใช่สำนวนค่ะแต่ว่าเป็นคำที่มีความหมายตรงตัวเลย
0: ไปลามาไหว้ประกอบด้วยคำว่าไปมาลาและไหว้หมายความว่าเมื่อมาถึงก็ไหว้แสดงความเคารพเมื่อจะไปก็ไหว้ลาการไหว้เป็นกิริยาแสดงความเคารพนบน้อมซึ่งผู้น้อยกระทำต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือเมื่อคนไทยพบกันผู้น้อยจะไหว้ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอาวุโสก่อนเป็นการแสดงความคารวะผู้ใหญ่ก็จะรับไหว้ตามความเหมาะสมการทักทายด้วยการไหว้เป็นมารยาทของคนไทยทุกคนที่ได้รับการสั่งสอนอบรมมาตั้งแต่เด็กคนที่รู้จักไปลามาไหว้จึงแสดงว่าเป็นคนที่มีมารยาทรู้จักธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีของสังคมคนที่ไม่แสดงการไปมาลาไหว้จัดว่าไม่รู้จักมารยาททางสังคมเราจึงควรฝึกเด็กทุกคนให้รู้จักไปลามาไหว้เช่นเมื่อออกจากบ้านไปโรงเรียนและเมื่อกลับถึงบ้านก็ไหว้พ่อแม่เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไหว้คุณครูเมื่อจะกลับบ้านในตอนเย็นก็ไหว้ลาคุณครูอย่างนี้เป็นต้น
1: เหมือนอย่างน้องๆ นะที่พอมาทำงานตอนเช้าก็จะมีการไหว้กล่าวทักทายกันแล้วพอเลิกงานตอนเย็นก็มีการไหว้ลานับอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้กับน้องๆทั้งสองคนโอ้ถือว่าบริษัทของเราน้องๆนี่น่ารักทุกคนเลยนะ
2: ใช่แล้วค่ะน้องๆบริษัทเราน่ารักกันทุกคนเลยก็เพราะอย่างนี้ยังไงล่ะคะบริษัทของเราถึงรักใคร่กลมเกลียวกัน
1: ดีเลยครับอ่ะอีเมลของพี่ส่งไปเรียบร้อยแล้วไปเก็บของกลับบ้านกันจะให้พี่ไปส่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ดีเลยงั้นถือให้พี่เลยนะ
2: ตามเคย

ดีฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สู

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางถนนคุมเข้มจุดเสี่ยงส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยและเหมาะแก่การท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาให้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ดำเนินการใช้มาตรการลดความเร็วบนถนนหมายเลข1365ข้างศาลจังหวัดเชียงใหม่เช่นการใช้เนินชะลอความเร็วแถบเตือนเสียงหรือแถบแสดงความเร็วแบบออปติคอลและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นไฟส่องสว่างไฟกระพริบแถบสะท้อนแสงผู้ขับขี่จักรยานควรสวมหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานและสวมเครื่องแต่งกายสะท้อนแสงขณะเดียวกันย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับการติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาสืบเนื่องจากเกิดเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่26เมษายน2569และเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปีทั้งด้านวิศวกรรมทางถนนการสัญจรอย่างปลอดภัยด้านยานพาหนะด้านผู้ใช้รถใช้ถนนด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุและด้านอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยแก่คนในพื้นที่และเหมาะแก่การเดินทางของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนจะหวักวันนี้เรามาเล่นทายปริศนากันดีไหม
9: ดีดี
8: ดีเธอทายก่อนนะอะไรเอ่ยหน้างอคออ่อนกินก่อนทุกวัน
9: ปริศนาอะไรก็ไม่รู้ที่บ้านฉันไม่มีใครได้กินก่อนฉันหรอกเธอเฉลยมาเถอะ
8: เธอนี่ตอบไม่ได้แล้วพานหน้างอคออ่อนกินก่อนทุกวันก็คือจะหวักไงรู้จักจะหวักไหมเขาใช้ตักแกงจะหวักจึงกินแกงก่อนใครๆหมด
10: ทำไมบอกว่าหน้างอคออ่อนล่ะ
8: ก็จะหวักมันหน้างอเธอไม่เคยได้ยินเหรอเวลาพี่ก้อยทำหน้างอพี่เก่งก็ล้อว่าหน้างอเป็นจะหวัก
9: ฉันเคยได้ยินแต่งูฉกจะหวักจะหวักเดียวกันหรือเปล่า
8: จะหวักเดียวกันนั่นแหละเธอน่าสนไม่เข้าเรื่องเมื่อวานฉันเห็นเธอวิ่งเข้าไปใกล้ๆงูเห่ามันทำท่าฉกจะหวักน่ากลัวจริงๆเลยฉกจะหวักก็คืองูที่ทำท่าแผ่พังพานจะฉกดูเหมือนจะหวักหน้างอเป็นจะหวักก็คือหน้างอเหมือนจะหวัก
7: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
11: PM 2.5ให้ลดลงร้อยละ20
12: หยุดเผาเริ่มได้ที่ตัวเราไม่เผาป่าไม่เผาขยะไม่เผาเศษวัสดุทางการเกษตรในที่โล่ง
11: ช่วยหยุดเผารักษาอากาศเพื่อธรรมชาติและอนาคตของพวกเอง
12: หยุดเผาลดหมอกควันเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคน
13: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหักให้สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปนํากันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
14: ลุงจะไปไหน
15: ข้าก็จะกลับบ้านข้าสิหนู
14: ไม่ได้ไม่ได้ดื่มแล้วห้ามขับนะครับมานั่งกับผมหน่อยเลยเนี่ย
15: อะไรกันข้าดื่มแก้วเดียวเองไม่เมาหรอก
14: พอเลยพอเลยจอดรถไว้นี่แหละแก้วเดียวเนี่ยมันก็เสียได้นะครับรู้หรือเปล่า
16: การดื่มแอลกอฮอล์เพียงแก้วเดียวก็ทำให้ร่างกายตอบสนองช้าและตัดสินใจได้ช้าลงสมองตัดสินใจเหยียบเบรกช้าลง 0.5 วินาทีซึ่งเท่ากับระยะหยุดรถที่เพิ่มขึ้น15เมตรเมื่อขับขี่ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มโอกาสที่จะชนเสาชนต้นไม้ชนรถที่ตัดหน้าหรือชีวิตคนเดินถนน
15: ฮะขนาดนั้นเลยเหรองั้นเดี๋ยวข้าเรียกเพื่อนมารับแล้วกัน
14: ดีมากเลยครับพรุ่งนี้ค่อยมาเอารถกับผมแล้วกันนะครับ
17: เตือนระวังถูกหลอกนายจ้างหรือแรงงานกัมพูชาฟังทางนี้กรณีถูกหลอกต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชาที่ใบอนุญาตหมดอายุโดยในช่วงนี้มีขบวนการหลอกลวงแอบอ้างว่าช่วยต่อใบอนุญาตทำงานตามมติครม.เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาได้แต่สุดท้ายคือการหลอกเอาเงินฟรีๆหรือได้ใบอนุญาตปลอมมาแทนค่ะหากใครที่โดนหลอกไปแล้วอย่าปล่อยผ่านนะคะให้คุณรวบรวมหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดความเสียหายโทรสายด่วน02-831-9888 ต่อ5012ได้เลยนะคะ
18: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 105.25 MHz มุ่งมั่นบริการข่าวสารฉับไววิทยุแห่งประเทศไทยนครราชสีมา

0: อยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน
0: อาจารย์ประหยัดอาจารย์วิริยะริเริ่ม
2: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้มีความเท่าเทียมในสังคมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและพึ่งพาตนเองได้ในทุกมิติคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดค่ะ

สวัสดีครับพบกับรายการเติมฝันปันสุขนะครับโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับประจำบ่ายของวันพุธที่20พฤษภาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับมาดูแลท่านผู้ฟังตรงนี้เช่นเดิมนะครับเราพบกันทุกวันพุธที่3ของเดือนนะครับตั้งแต่เวลา14:10 น.ถึง15:00 น.ผ่านทางคืนนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับสามารถรับฟังผ่านทาง www.nmab.or.th/radio รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการโดยทางรายการเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณทางด้านของสพท.นครราชสีมานะครับที่ให้เวลากับทางมูลนิธิได้มาเผยแพร่ข่าวสารต่างๆนะครับโดยรายการของเราก็จะพูดถึงข่าวสารนะครับสิทธิประโยชน์สิทธิต่างๆของคนพิการทุกๆประเภทเลยนะครับไม่เฉพาะคนตาบอดเท่านั้นยังพูดถึงประเภทอื่นๆด้วยรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องมีได้รับการดูแลจากทางภาครัฐตรงนี้นะครับเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ท่านได้ฟังกันในทุกๆเดือนนะครับทุกวันพุธที่3ของเดือนนะครับ14:10 น.ถึง15:00 น.นะครับช่วงบ่ายแบบนี้ช่วงนี้ก็สภาพอากาศนะครับมีความแปรปวนค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับระวังจะไม่สบายนะครับเพราะว่าตอนเช้าบางทีหนาวสายมาร้อนตอนเย็นฝนตกนะครับร่างกายเราปรับตัวไม่ทันนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพเราดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับกับช่วงเติมฝันปันข่าวนะครับก็มีข่าวสารด้านของคนพิการนะครับมาให้ช่วยให้ทุกท่านได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความพิการนะครับเป็นคู่มือนะครับเกณฑ์ประเมินความพิการที่ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ทางกระทรวงพม.ได้มีการประกาศใช้การประเมินความพิการแบบใหม่นะครับโดยใช้มิติทางสังคมเข้ามาร่วมด้วยในการประเมินนะครับจากเดิมที่ต้องใช้เขาเรียกว่าไปรับรองความพิการจากแพทย์อย่างเดียวนะครับตอนนี้สามารถใช้เกณฑ์ตรงนี้มาช่วยได้ด้วยนะครับเจ้าที่พมจ.ก็จะสามารถประเมินเองได้เลยนะครับในความพิการที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็นอกจากเกณฑ์ที่ออกมาใหม่แล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับที่มีบัตรคนพิการอยู่ด้านในสามารถนำไปยืนยันตัวตนนะครับหรือว่าขอรับสิทธิ์ต่างๆตามหน่วยงานที่รับรองได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นๆเรื่องของการจ้างงานด้วยนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปตามมาฟังกันในช่วงของเติมฝันปันข่าวกันได้เลยครับ

0: ช่วงเติมฝันปันข่าว
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: ลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้นะครับสมมติว่ามีใครสักคนที่สูญเสียแขนหรือขาอย่างเห็นได้ชัดเจน
3: น่าเห็นใจนะคะ
2: ใช่ครับหรืออาจจะเป็นคนที่สูญเสียดวงตาทั้งสองข้างไปแล้วแต่พอพวกเขาต้องการจะเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ
3: ค่ะ
2: พวกเขากลับต้องเดินทางข้ามอำเภอข้ามจังหวัดไปนั่งรอคิวในโรงพยาบาลที่แออัดเป็นวัน
3: ๆโหเป็นภาระที่หนักมากเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับเพียงเพื่อจะขอให้หมอออกกระดาษแผ่นหนึ่งมายืนยันในสิ่งที่ทุกคนก็มองเห็นอยู่แล้วว่าเขาพิการจริง
3: ๆ
2: มันเป็นความเจ็บปวดและเป็นกำแพงที่สูงมากเลยนะครับแต่ข่าวดีก็คือวันนี้กฎหมายไทยมีทางออกที่ปลดล็อกความซ้ำซ้อนเหล่านี้แล้วครับ
3: ฟังแล้วเป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆค่ะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเติมฝันปันข่าวในรายการเติมฝันปันสุขออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz
3: ค่ะ
2: ทุกวันพุธที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ผลิตรายการโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับ
3: ภารกิจของเราในวันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับเราจะมาร่วมกันแกะกล่องนำเสนอรายละเอียดของข้อบังคับและเกณฑ์ใหม่ๆแบบครบถ้วนทุกประเด็นเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ในรูปแบบของการเล่าข่าวเจาะลึกโดยไม่มีการสรุปดัดทอนเนื้อหาสำคัญออกแม้แต่นิดเดียวนะครับเพื่อให้ทุกท่านที่ติดตามรับฟังได้รับข้อมูลสิทธิประโยชน์อย่างละเอียดชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
3: เยี่ยมเลยค่ะแหล่งข้อมูลของเราวันนี้แน่นมาก
2: มีอะไรบ้างครับวันนี
3: ้มีทั้งราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พ.ศ. 2568ค่ะแล้วก็คู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการพ.ศ. 2568รวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2569นี้ด้วยค่ะ
2: ถือเป็นวาระที่สำคัญมากจริงๆครับ
3: ถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะคะการอัปเดตคู่มือและประกาศกระทรวงในครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับการอัปเกรดระบบปฏิบัติการหรือ OS ของโครงสร้างสวัสดิการสังคมไทยใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ
2: โหอัปเกรด OS ใหม่ทั้งระบบเลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะหลังจากที่เราใช้เกณฑ์เดิมๆลากยาวมาเป็น10ปีซึ่งเทคโนโลยีและบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปไกลมากแล้ว
2: ครับ
3: การปรับฐานข้อมูลครั้งนี้ก็เพื่ออุดช่องโหว่เดิมๆที่ทำให้คนเข้าไม่ถึงสิทธินั่นเองค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเจาะที่ตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่นี้กันเลยครับในคู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการพ.ศ. 2568ผมเดาว่าเขาคงไม่ได้เหมารวมความพิการทุกแบบไว้ด้วยกันใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะไม่ได้เหมารวมเลยแล้วกฎหมายใหม่เขาวางโครงสร้างเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับ
2: คือในประกาศฉบับใหม่นี้เขาแบ่งประเภทความพิการออกเป็น7กลุ่มหลักอย่างชัดเจนครับเพื่อให้การดูแลตรงจุดที่สุด
3: อ๋อมีอะไรบ้างครับ
2: เริ่มตั้งแต่ปัญหาพื้นฐานอย่างความพิการทางการเห็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3: ครับลงลึกไปถึงกลุ่มความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมความพิการทางสติปัญญาความพิการทางการเรียนรู้และยังครอบคลุมไปถึงความพิการออทิสติกด้วยค่ะ
2: ครบถ้วนเลย
3: แต่จุดที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางความคิดเลยนะคะก็คือการนำเอามาตรฐานกลางที่เรียกว่า ICF เข้ามาใช้ประเมินค่ะ
2: เดี๋ยวนะครับ ICF นี่มันคืออะไรครับ
3: ย่อมาจาก International Classification of Functioning Disability and Health ค่ะ
2: แล้วตรงนี้มันเข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดในการประเมินยังไงครับ
3: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ
2: คือปกติเวลาเราพูดถึงการไปตรวจร่างกายเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงแค่ว่าหมอตรวจดูว่าอวัยวะส่วนไหนทำงานไม่ได้ตามปกติแค่นั้นเอง
3: นี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากแนวคิด ICF จะไม่ได้หยุดอยู่แค่มุมมองทางชีววิทยาที่ว่าอวัยวะไหนพังเท่านั้นแต่มันมองทะลุไปถึงกลไกการใช้ชีวิตค่ะ
2: มองทะลุไปยังไงครับ
3: คือแพทย์จะพิจารณาว่าข้อจำกัดทางร่างกายนั้นๆเนี่ยมันไปสร้างอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างไรบ้างสมมุติว่ามีข้อจำกัดด้านสายตานะคะแพทย์ก็จะประเมินเลยว่ามันกระทบกับการเคลื่อนที่เดินทางไปไหนมาไหนไหมเป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองหรือเปล่า
2: ครับ
3: หรือที่สำคัญที่สุดคือมันกระทบต่อการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจหรือการทำงานหาเลี้ยงชีพมากน้อยแค่ไหน
2: โหแบบนี้คือการดึงเอาเรื่องของการแพทย์มาผูกกับความเป็นอยู่จริงๆของคนเลยนะครับ
3: ถูกต้องเลยค่ะ
2: เพื่อให้ภาพนี้ชัดเจนขึ้นแบบจับต้องได้สมมุติว่ามีคนตาบอดหรือคนที่มีสายตาเลือนรางเดินทางไปรับการตรวจประเมินที่โรงพยาบาล
3: ค่ะ
2: กระบวนการในห้องตรวจตามมาตรฐานใหม่ที่ว่าละเอียดและรัดกุมนี้เขาทำกันยังไงครับขอแบบเจาะลึกถึงวิธีการตรวจเลย
3: ได้เลยค่ะตามคู่มือระบุกลไกไว้อย่างชัดเจนมากเริ่มจากการวัดระดับความคมชัดของการเห็นหรือที่เรียกว่า visual acuity ค่ะคล้ายๆกับตอนที่เราไปร้านตัดแว่นแล้วต้องอ่านตัวเลขบนกระดานไหมครับคล้ายๆกันค่ะแต่มาตรฐานใหม่นี้บังคับว่าต้องใช้แผ่นวัดสายตาระยะไกลมาตรฐาน
2: ครับ
3: และผู้เข้ารับการตรวจเนี่ยต้องยืนที่ระยะ6เมตรพอดีสำหรับระบบเมตริกหรือถ้าเป็นระบบฟุตก็คือ20ฟุตค่ะ
2: 6เมตรหรือ20ฟุต
3: ใช่ค่ะโดยจะประเมินผลการมองเห็นหลังจากที่ได้รับการแก้ไขด้วยแว่นตาแล้วนะคะ
2: แล้วใครเป็นคนออกใบรับรองนี้ได้บ้างครับ
3: คนที่ทำการตรวจหรือออกเอกสารรับรองนี้ได้จะต้องเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือจักษุแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาเท่านั้นค่ะต้องมีผลตรวจวัดสายตาหรือลานสายตายืนยันชัดเจน
2: ขอถามจอดตรงนี้นิดนึงครับ
3: ค่ะ
2: ทำไมต้องระบุระยะ6เมตรหรือ20ฟุตเป๊ะๆขนาดนั้นด้วยครับความเข้มงวดตรงนี้มันมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่
3: เหตุผลที่เป็นระยะ6เมตรนะคะเพราะในทางการแพทย์ถือว่าเป็นระยะอนันต์ที่กล้ามเนื้อตาคนปกติไม่ต้องเพ่งค่ะ
2: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง
3: มันคือเส้นฐานหรือเบสไลน์ที่เป็นสากลทั่วโลกเลยค่ะการระบุตัวเลขนี้ไว้ในกฎหมายเลยก็เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนค่ะ
2: หมายความว่าไม่ว่าจะไปตรวจที่ไหนก็ได้มาตรฐานเดียวกันหมด
3: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไปตรวจคลินิกนี้ห้องเล็กได้ผลแบบหนึ่งไปตรวจโรงพยาบาลใหญ่ห้องกว้างได้ผลอีกแบบหนึ่ง
2: ครับ
3: การมีเกณฑ์ระยะ6เมตรร่วมกับแนวคิด ICF ที่ประเมินข้อจำกัดในการใช้ชีวิตมันคือการสร้างไม้บรรทัดเดียวกันทั่วประเทศค่ะ
2: เข้าใจเลยครับพออธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยว่าความรัดกุมของกฎเกณฑ์ต่างๆมันไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดหรือสร้างความยุ่งยากแต่มันมีไว้เพื่อสร้างความยุติธรรม
3: ใช่เลยค่ะมันคือประตูบานแรกที่ทุกคนต้องผ่านด้วยมาตรฐานเดียวกันเพื่อก้าวไปสู่สิทธิและสวัสดิการต่างๆ
2: เป็นการขจัดความเหลื่อมล้ำในการวินิจฉัยตั้งแต่ต้นทางเลยล่ะครับ
3: แต่เดี๋ยวก่อนครับฟังดูดีมากเรื่องมาตรฐานทางการแพทย์ที่แม่นยำยกระดับสากล
2: ครับ
3: แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการการเดินทางไปหาหมอเฉพาะทางไปรอคิวคัดกรองที่โรงพยาบาลเพื่อขอใบรับรองแพทย์มันเป็นภาระที่หนักหน่วงมากนะครับ
2: เรื่องนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมานานค่ะ
3: สำหรับบางคนแค่ก้าวออกจากบ้านก็ลำบากแล้วกฎหมายใหม่มีทางออกที่ลดความยุ่งยากตรงนี้ไหมครับภาครัฐมองเห็นรอยรั่วตรงนี้ชัดเจนค่ะและนำมาสู่ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกฉบับล่าสุดในเดือนมีนาคมพ.ศ.2569ค่ะ
2: ประกาศเรื่องอะไรครับ
3: ว่าด้วยเรื่องความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ค่ะ
2: คำว่าเห็นได้โดยประจักษ์นี่คือยังไงครับถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องผมคงไม่กล้าฟันธงแน่ๆเดี๋ยวเกิดออกบัตรไปแล้วโดนตรวจสอบว่าให้มั่วจะทำยังไงครับ
3: ไม่ต้องกังวลเลยค่ะทางพก.เขากำหนดเงื่อนไขไว้แบบปิดประตูความคลุมเครือเลย
2: เขากำหนดขอบเขตไว้ยังไงบ้างครับ
3: อธิบายง่ายๆนะคะคือถ้าสภาพร่างกายภายนอกเข้าเกณฑ์3ประเภทนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อหาหมอแล้วค่ะ
2: โอ้ไม่ต้องไปหาหมอเลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะสามารถเดินตรงไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพมจ.เพื่อขอออกบัตรคนพิการได้เลยค่ะ
2: มีประเภทไหนบ้างครับขอรายละเอียดแบบชัดๆเลย
3: ประเภทที่1ความพิการทางการเห็นค่ะอันนี้ต้องชัดเจนถึงขั้นที่ว่าไม่มีลูกตาทั้งสองข้างลูกตาฝ่อทั้งสองข้างตาขาวขุ่นทั้งสองข้าง
2: ครับ
3: หรือไม่มีลูกตาดำทั้งสองข้างค่ะ
2: สองข้างเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะต่อมาประเภทที่2ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเกณฑ์คือต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีรูหูทั้งสองข้างค่ะ
2: โอ้สองประเภทแรกนี่คือถ้ามองจากภายนอกก็ทราบได้ทันทีจริงๆไม่มีทางตีความเป็นอื่นได้เลย
3: ชัดเจนด้วยสายตาเลยค่ะแล้วประเภทที่3ล่ะคะที่เป็นเรื่องของร่างกายน่าจะมีความซับซ้อนกว่าเขากำหนดขอบเขตไว้อย่างไรครับ
2: ประเภทที่3ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายอันนี้เขาลงรายละเอียดลึกระดับข้อต่อเลยนะครับ
3: ยังไงครับ
2: ข้อแรกแขนขาดหรือมือขาดข้างใดข้างหนึ่งโดยจะนับว่าขาดก็ต่อเมื่อนิ้วมือขาดตั้งแต่2ข้อขึ้นไปอย่างน้อย3นิ้วค่ะ
3: อ๋อนิ้วขาด2ข้อ3นิ้ว
2: ใช่ครับหรือถ้านิ้วโป้งขาด2ข้อก็เข้าเกียร์เลยครับ
3: ชัดเจนมากครับข้อต่อไปล่ะครับ
2: ข้อที่2ขาขาดข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นไปอย่างน้อย1ข้างครับ
3: ครับ
2: และข้อที่3กรณีความสูงผิดปกติสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน18ปีบริบูรณ
3: ์มีเกณฑ์อายุด้วย
2: ฐาน
3: เจ้าหน้าที่จะใช้การสังเกตสภาพความพิการด้วยสายตาตนเองเลยค่ะและขั้นตอนสำคัญคือต้องถ่ายภาพสภาพความพิการนั้นไว้เป็นหลักฐานแนบไปกับคำขอค่ะ
2: ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเลย
3: ถูกต้องค่ะหากประเมินและเชื่อได้ว่าสภาพนั้นมันไม่สามารถรักษาฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงให้กลับมาใช้งานได้เทียบเท่าคนทั่วไปแล้ว
2: ครับ
3: เจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจอนุมัติและออกบัตรประจำตัวคนพิการได้ทันทีค่ะ
2: นี่สิครับถึงจะเรียกว่าการทลายกำแพงระบบราชการอย่างแท้จริงการคืนความสะดวกให้ประชาชน
3: เห็นด้วยมากๆค่ะ
2: ไม่ต้องให้คนพิการที่เดินทางลำบากอยู่แล้วต้องไปแออัดแย่งคิวคนป่วยที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันสิ่งที่เห็นชัดอยู่แล้วถือเป็นการออกแบบระบบที่เอาหัวใจของผู้ใช้งานเป็นที่ตั้งจริงๆครับ
3: มันตอบโจทย์ทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการแล้วก็ช่วยลดความแออัดลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลไปได้พร้อมๆกันเลยล่ะค่ะ
2: โอเคครับตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่าระบบการประเมินได้มาตรฐานขึ้น
3: ค่ะ
2: การออกบัตรสำหรับเคสที่เห็นได้ชัดเจนก็ทำได้รวดเร็วขึ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แต่คำถามที่ผมและหลายคนคงสงสัยคือแล้วยังไงต่อครับถ้าได้บัตรมาเร็วขึ้นแต่ฐานข้อมูลก็ยังถูกเก็บไว้ในลิ้นชักของหน่วยงานรัฐบัตรพลาสติกใบนี้มันจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
3: นี่แหละค่ะคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดข้อมูลพวกนี้จะไม่ไปจบที่ตู้เอกสารอีกต่อไปค่ะ
2: มันจะไปไหนครับ
3: เพราะเมื่อวันที่14พฤษภาคมพ.ศ.2569ที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศใช้เทคโนโลยีระดับสูงอย่าง Big Data และ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาจัดการข้อมูลทั้งหมดค่ะ
2: คำว่า Big Data กับ AI นี่เราได้ยินกันบ่อยมากในยุคนี้แต่มันจะมาเปลี่ยนระบบสวัสดิการสังคมแบบดั้งเดิมยังไงครับ
3: ต้องมาดูภาพรวมกันค่ะ
2: ข้อแบบเห็นภาพกลไกการทำงานเลยครับพม.แคร์มันทำงานยังไงครับ
3: ให้ลองนึกภาพตามว่าพม.แคร์ไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันลงทะเบียนรับเงินนะคะแต่เป็นเหมือนแม่สื่อหรือแมทช์เมเกอร์อัจฉริยะค่ะ
2: แม่สื่อเลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะระบบนี้จะใช้ AI กวาดรวมข้อมูลจากทุกกระทรวงที่เคยแยกกันทำงานมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประเมินระดับความเดือดร้อนและจัดลำดับการให้ความช่วยเหลือให้แม่นยำไม่ซ้ำซ้อนและไม่ตกหล่นค่ะ
2: แปลว่า AI จะเป็นตัวช่วยจับคู่ความต้องการของคนพิการเข้ากับสวัสดิการของรัฐ
3: แม่นยำที่สุดค่ะ
2: แล้วถ้าในมุมของการสร้างอาชีพล่ะครับระบบแม่สื่ออัจฉริยะแบบนี้มันไปช่วยเรื่องปากท้องได้ไหมครับ
3: ช่วยได้โดยตรงเลยค่ะข้อมูลจากพม.แคร์นี่แหละที่จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกฎหมายแรงงาน2มาตราหลักคือมาตรา33และมาตรา34ค่ะ
2: อยากให้ช่วยจำลองสถานการณ์ให้เห็นภาพชัดๆหน่อยครับสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีพนักงาน100คน
3: ค่ะ
2: 2มาตรานี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทของผมและเกี่ยวข้องกับคนพิการที่กำลังหางานทำอย่างไรบ้างครับ
3: ได้เลยค่ะตามกฎหมายมาตรา33บังคับว่าสถานประกอบการที่มีพนักงานถึงเกณฑ์จะต้องจ้างงานคนพิการโดยตรงในสัดส่วนที่กำหนดค่ะอย่างบริษัทของคุณมีพนักงาน100คนก็ต้องเปิดพื้นที่ให้คนพิการเข้ามาทำงานด้วย
2: ตัวอย่างเช่นงานอะไรบ้างครับ
3: เช่นอาจจะจ้างในตำแหน่งงานธุรการงานบันทึกข้อมูลหรือพนักงานรับสาย call center ค่ะ
2: แล้วระบบแม่สื่อที่ว่ามันเข้ามาแทรกตรงไหนครับ
3: ทีนี้ระบบพม.แคร์ก็จะทำหน้าที่เป็นแม่สื่อเอาทักษะความสามารถของคนพิการที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาจับคู่กับตำแหน่งงานในบริษัทของคุณให้ตรงสเปคที่สุดค่ะ
2: โหสนุกมากอ่ะแล้วถ้าเกิดบริษัทผมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหนักล่ะครับ
3: ค่ะ
2: คือมีแต่เครื่องจักรกลอันตรายไม่สามารถปรับพื้นที่ให้ปลอดภัยพอที่จะรับคนพิการเข้าทำงานโดยตรงได้เลยแบบนี้กฎหมายมีทางออกหรือมีบทลงโทษยังไงครับ
3: ถ้าเป็นกรณีที่จ้างไม่ได้จริงๆกฎหมายก็มีมาตรา34เป็นทางออกให้ค่ะ
2: มาตรา34ระบุว่ายังไงครับ
3: โดยกำหนดว่าหากบริษัทไม่สามารถรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา33ได้บริษัทของคุณต้องดำเนินการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนค่ะ
2: อ๋อคือจ่ายเงินสมทบแทนการจ้างงาน
3: ใช่ค่ะซึ่งมีเส้นตายชัดเจนคือต้องนำส่งให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31มีนาคมของทุกปีค่ะ
2: แล้วเงินก้อนที่บริษัทต่างๆจ่ายเข้ากองทุนตามมาตรา34เนี่ย มันจะถูกนำไปใช้อะไรต่อครับ
3: เงินก้อนนี้จะไม่หายไปไหนค่ะแต่จะถูกนำไปหมุนเวียนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพซื้ออุปกรณ์เครื่องมือหรือให้คนพิการสามารถกู้ยืมไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพอิสระของตัวเองต่อไปค่ะ
2: เห็นภาพการทำงานเป็นระบบนิเวศเลยนะครับ ทั้งระบบสาธารณสุขที่รัดกุมการลดขั้นตอนของระบบราชการไปจนถึงการใช้AI จับคู่อาชีพทั้งหมดนี้มันคือการติดกระดุมให้ถูกตั้งแต่เม็ดแรกเพื่อให้ปลายทางของคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้ยั่งยืนจริงๆครับ
3: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะและจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะมันทำให้ดิฉันเกิดข้อคิดและคำถามที่น่าสนใจสำหรับอนาคตค่ะ
2: มีอะไรน่าสนใจครับ
3: คือในเมื่อวันนี้เรามี AI ที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการลำดับความสำคัญและจับคู่โอกาสได้อย่างแม่นยำขนาดนี้แล้ว
2: ครับ
3: ในอนาคตนิยามของคำว่าสวัสดิการอาจจะไม่ใช่เรื่องของการที่ประชาชนต้องเดินไปร้องขอความช่วยเหลืออีกต่อไปค่ะ
2: แล้วมันจะเป็นยังไงครับ
3: แต่มันอาจจะเป็นระบบที่สามารถคาดเดาล่วงรู้และจัดเตรียมเครื่องมือในการดำรงชีวิตหรือหยิบยื่นโอกาสในการทำงานให้กับคนพิการแต่ละคนได้ล่วงหน้าก่อนที่พวกเขาจะเอ่ยปากขอซิอีกค่ะ
2: เป็นมุมมองทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากครับสวัสดิการเชิงรุกที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและความเข้าใจนี่คืออนาคตของสังคมที่เราทุกคนอยากเห็นจริงๆครับ
3: เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
2: สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินขั้นตอนการขอรับสิทธิ์หรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม
3: ค่ะ
2: ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452
3: หรืออีก1เบอร์นะคะ
2: ครับหรืออีก1เบอร์083-456-9151
3: ค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ083-456-9151ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการเติมฝันปันสุขกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดี
4: รายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด
5: มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีการศึกษาและมีงานทำเปลี่ยนภาระพึ่งพิงของสังคมให้เป็นพลังพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาพิธีทอดผ้าป่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:59 นณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครในงานนี้ได้รับเกียรติจากพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะเป็นประธานฝ่ายคารวาสท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทันทีผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขบัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร02-248-0555พัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษาร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยน้ำใจของทุกคน

0: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
1: ดีใจมากเลยครับได้วีแชร์ใหม่แทนคันเก่า
2: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
3: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
4: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
6: รายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

ความสามารถอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นบทเพลงให้กำลังใจกับผู้พิการทุกๆท่านนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการเติมฝันปันสุขนะครับโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราพบกันทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนครับ14:10 น.ถึง15:00 น.เราบันทึกรายการกันที่ KRB Studio ชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานำออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครับ FM 105.25 MHz แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้สดๆพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสวทนครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นองค์กรแม่นะครับของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดรับฟังได้ www.nmab.or.th/radio แล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเวอร์ไวเว็บดอทภาคีเอฟเอ็มดอทโออาร์จีนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับของรายการนะครับของเราตรงนี้นะครับในช่วงที่2นี้นะครับก็นำข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวมูลนิธิเองนะครับหรือรวมไปถึงข่าวสารด้านคนพิการในจังหวัดนครราชสีมานะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับสำหรับองค์กรคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาที่ใดครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถติดต่อกับทางมูลนิธิของเราได้นะครับเราก็จะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ในช่วงของรายการเติมฝันปันสุขตรงนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452 กด0นะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นเบอร์มือถือก็มีนะครับ083-456-9151นะครับ083-456-9151มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหรือว่าทักเพจ Facebook มาก็ได้นะครับพิมพ์ว่ามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็จะมีเพจอยู่ใน Facebook เพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินนะครับอยู่หลังชื่อเพจนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เป็น @bldfconnect นะครับก็หลากหลายช่องทางนะครับที่เราจะสามารถติดต่อกันได้นะครับสำหรับองค์กรต่างๆนะครับที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ก็ฝากข่าวสารกันเข้ามาได้นะครับมากันที่ข่าวของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเมื่อวันที่17 เมษายน 2569ที่ผ่านมานะครับนายสุพินไปคุณทศประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในฐานะของรองประธานคณะกรรมการบริหารสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ร่วมให้การต้อนรับนายนิกรโสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยนะครับในจังหวัดนครราชสีมาโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้จัดขึ้นณสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสวัสดิการสังคมนะครับสะท้อนถึงบทบาทถึงของภาคีเครือข่ายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมที่ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมนะครับก็ท่านรัฐมนตรีท่านใหม่ก็จะท่านก็เป็นคนโคราชบ้านเรานะครับก็เลยลงมาดูแลพี่น้องนะครับกลุ่มปอบางในจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้ท่านสุบินได้ก็ได้มีโอกาสไปต้อนรับท่านด้วยในวันนั้นนะครับแล้วก็

0: ท่านรัฐมนตรีก็ยังให้ลายเซ็นนะครับสำหรับโล่ประกาศกิตติคุณนะครับในงานของสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่29ที่จังหวัดขอนแก่นด้วยซึ่งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาองค์กรแม่ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็ได้รับรางวัลตรงนี้นะครับโดยเป็นลายเซ็นของท่านรัฐมนตรีแต่เนื่องจากเป็นช่วงที่เพิ่งรับตำแหน่งใหม่ๆนะครับการเชิญต่างๆนะครับก็อาจจะไม่สามารถเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดในสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติได้ก็ท่านก็มอบเป็นลายเซ็นมาแล้วก็ให้ท่านรองผู้ว่านะครับราชการจังหวัดขอนแก่นมาเปิดในวันนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมในท้องถิ่นนะครับที่ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราได้เข้าร่วมนะครับแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ท่านที่ไปทำบัตรคนพิการหรือว่าไปต่อบัตรคนพิการนะครับช่วงนี้ตัวบัตรพลาสติกนะครับขาดแคลนนะครับหมดนะครับถ้าเกิดท่านไปต่อบัตรหรือทำบัตรตอนนี้จะได้เป็นบัตรอาจจะได้เป็นใบแทนมานะครับเขาเรียกว่าใบแทนมาใช้ไปก่อนนะครับแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับบัตรพลาสติกแข็งมาแล้วนะครับก็จะได้นัดวันมาให้ท่านรับบัตรตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับทางพมจ.แล้วก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดก็ต้องฝากขออภัยทุกท่านไว้ในทีนี้ด้วยบางท่านอาจจะทำไว้นานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บัตรสักทีนะครับเนื่องจากบัตรหมดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับจากส่วนกลางมาตรงนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีการต่อบัตรคนพิการไปด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านที่มีการส่งเรื่องนะครับขอกู้เงินคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยเข้าไปที่พมจ.นะครับหรือว่าศูนย์บริการจังหวัดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับนครราชสีมาตรงนี้ก็ช่วงนี้อาจจะมีความล่าช้าบ้างนะครับเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นจังหวัดใหญ่นะครับมี32อำเภอคนพิการเยอะนะครับการพิจารณาในแต่ละครั้งนะครับต้องให้เจ้าหน้าที่นะครับลงไปตรวจในพื้นที่ด้วยซึ่งยิ่งจังหวัดกว้างนะครับเจ้าที่มีน้อยนะครับการลงตรวจในพื้นที่ก็อาจจะล่าช้าบ้างบางท่านขอมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับการปีนี้ยังไม่ได้เลยก็มีนะครับก็ทางศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็ต้องฝากขออภัยตรงนี้ด้วยแล้วก็จะพยายามเร่งนะครับให้กับทุกท่านที่ได้มีการขอกู้เงินในการประกอบอาชีพของคนพิการเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้เอาเงินตัวนี้ไปต่อยอดอาชีพต่อไปนะครับสำหรับการปล่อยกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการตรงนี้นะครับทางกระทรวงพม.ก็มีกำหนดวงเงินไว้นะครับ3ระดับก็คือระดับไม่เกิน 40,000 บาทนะครับไม่เกิน 60,000 บาทแล้วก็ไม่เกิน 120,000 บาทนะครับถ้าเกิดท่านอาจจะเพิ่งเคยกู้นะครับครั้งแรกทางตัวของอนุนะครับก็จะขออนุญาตให้เป็น 40,000 บาทก่อนนะครับเมื่อท่านเรียกว่าเป็นลูกค้าชั้นดีแล้วส่งตรงเวลานะครับก็ขอครั้งต่อไปก็จะได้เพิ่มเงินวงเงินนะครับเป็น 60,000 บาทได้เช่นเดียวกันสำหรับการทำสัญญานะครับต้องมีการค้ำประกันด้วยค้ำประกันก็อาจจะใช้เป็นข้าราชการก็ได้นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้หรือว่าเป็นลูกหลานนะครับที่ทำงานเอกชนเป็นหลักแหล่งตอนนี้ก็สามารถค้ำประกันได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการ ส่งคืนนะครับก็จะส่งในระยะ50เดือนนะครับในทุกๆวงเงินนะครับโดยส่งเฉพาะเงินต้นเพราะว่าไม่มีดอกเบี้ยนะครับในการประกอบอาชีพตรงนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ลองติดต่อนะครับกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่าหลักเกณฑ์ในการขอกู้มีอะไรบ้างแล้วก็ต้องใช้เอกสารอะไรอย่างไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิทธินะครับที่คนพิการเราสามารถขอรับได้นะครับนอกจากการขอรับเบี้ยความพิการในแต่ละเดือนแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ที่พื้นฐานก็คือ800บาทนะครับแล้วก็ท่านที่มีอายุยังไม่ถึง18ปีก็ได้ 1,000 บาทรวมไปถึงท่านที่อายุเกิน18ปีแต่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ 1,000 บาทตรงนี้นะครับก็นอกจากเบี้ยความพิการแล้วก็จะมีการกู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการนะครับแล้วก็ส่วนลดในการเดินทางต่างๆนะครับอย่างเช่นเดินทางโคราชกรุงเทพนะครับก็จะมีส่วนลดไม่แน่ใจว่าตอนนี้โคราชกรุงเทพราคากี่บาทแล้วนะครับหลังจากที่น้ำมันขึ้นเมื่อก่อน232บาทตอนนี้เห็นแวบๆน่าจะเป็น270กว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเป็นคนพิการก็จะมีส่วนลดนะครับน่าจะประมาณเมื่อก่อนมัน232บาทลดเหลือ168บาทประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็อาจจะลดเหลือ200ต้นๆ นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับที่เดินทางจะได้รับส่วนลดตรงนี้ในทุกๆบริษัทนะครับในทุกๆบริษัทเดินรถเลยก็ลองสอบถามกับบริษัทที่ท่านซื้อตั๋วดูนะครับหรือว่าจะเป็นรถไฟก็ลดค่าโดยสารนะครับ 50% ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมอื่นๆตรงนี้ไม่ได้ลดแต่ลดเป็นค่าโดยสารนะครับค่าธรรมเนียมอื่นๆคืออะไรก็คือค่ารถด่วนรถเดียวรถด่วนพิเศษนะครับหรือว่าค่ารถแอร์ตรงนี้ก็จะไม่ได้ลดราคาจะเป็นลดในส่วนของค่าโดยสารแทนนะครับก็ลองสอบถามทางการรถไฟได้นะครับหรือว่าการอำนวยความสะดวกนะครับในการขึ้นเครื่องบินนะครับตรงนี้ก็ทางด้านของสายการบินต่างๆก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการนะครับอย่างดีเลยนะครับในการเดินทางในแต่ละครั้งนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดบัตรคนพิการใกล้หมดอายุก็อยากให้ไปต่อไว้นะครับไม่อยากให้ขาดเนื่องจากสิทธิประโยชน์ต่างๆในบัตรคนพิการนี้ก็มีมากมายนะครับแล้วก็จะเราจะได้มาไล่เรียงให้ท่านได้รับฟังกันเรื่อยๆนะครับในทุกครั้งของรายการของเรานะครับการต่อบัตรคนพิการนะครับต่อได้ก่อนหมดอายุ30ปี
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: แพร่ขนานยนต์ด่านตากใบซ่อมแซมแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประชาชนรองรับวันฮารีรายออีดิลอัฎฮาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่2ฐานทัพเรือสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด่านศุลกากรตากใบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมแพขนานยนต์ที่ชำรุดณด่านพรมแดนตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วสืบเนื่องจากแพขนานยนต์ดังกล่าวเกิดการชำรุดมาในระยะเวลาหนึ่งส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนและการค้าชายแดนในวงกว้างโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าการค้าปลีกชายแดนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับชุมชนจนเกิดความล่าช้าเพิ่มต้นทุนการขนส่งกระทบต่อรายได้ของประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ความเดือดร้อนดังกล่าวได้ปรากฏและถูกสะท้อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในพื้นที่จึงมีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ จากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุเครื่องจักรแพขนานยนต์ชำรุดเสียหายเกิดจากระบบระบายความร้อนอุดตันบริเวณคูลเลอร์ทำให้เครื่องมีอุณหภูมิสูงผิดปกติและระบบเซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องชำรุดแสดงผลผิดพลาดส่งผลให้เกิดสัญญาณเตือนผิดปกติรวมทั้งระบบเซ็นเซอร์วัดความดันน้ำมันหล่อลื่นชำรุดทำให้เครื่องยนต์หยุดการทำงานระหว่างใช้งานโดยขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วและได้ทดลองใช้งานพบว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติขณะนี้แพขนานยนต์ด่านพรมแดนตากใบสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการสัญจรและการขนส่งสินค้ารวมทั้งส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจชายแดนกลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การซ่อมแซมที่แล้วเสร็จทันเวลาดังกล่าวยังสามารถรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดิลอัฎฮาที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางและการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ตอนโรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีน โรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีนสามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนมักแสดงอาการเริ่มแรกพบจุดสีเหลืองซีดที่ด้านบนของใบใต้ใบมีตุ่มนูนสีขาวขนาดเล็กต่อมาตุ่มนูนจะขยายใหญ่หากมีหลายตุ่มขยายมาชนกันจะเห็นเป็นปื้นสีขาวขนาดใหญ่โป่งพองออกเป็นปุ่มพบได้ทั้งก้านใบและลำต้นทำให้ใบบิดเบี้ยวเป็นคลื่นไม่เรียบใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่นดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นทำความสะอาดแปลงปลูกกำจัดวัชพืชและเก็บซากพืชส่วนที่เป็นโรคออกไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอสำหรับแปลงที่เกิดโรคระบาดควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอยและไม่ควรให้น้ำจนชื้นแฉะเกินไปอีกทั้งเกษตรกรควรตรวจใบล่างของผักบุ้งจีนในแปลงบ่อยๆซึ่งหากพบโรคให้ตัดส่วนที่เป็นโรคหรือถอนต้นและนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีกรณีที่โรคยังระบาดอยู่ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารตามคำแนะนำดังนี้สารเมทัลแล็กซิล 25% WP อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารแมนโคเซต 80% WP อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรเป็นต้นโดยพ่นให้ทั่วด้านใต้ใบและพ่นซ้ำทุก 5-7 วันที่สำคัญเกษตรกรควรหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผักบุ้งจีนอย่างน้อย1สัปดาห์ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เกษตรกรเก็บเศษซากพืชส่วนที่หลงเหลือในแปลงไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีก่อนปลูกผักบุ้งจีนในฤดูถัดไปควรเตรียมดินด้วยการไถกลบพลิกหน้าดินให้ลึกให้ดินได้ตากแดดและไถกลบพลิกหน้าดินซ้ำอีกครั้งเพื่อทำลายเชื้อสาเหตุของโรคและป้องกันการสะสมของเชื้อสาเหตุของโรคในดินจากนั้นให้หว่านปูนขาวปรับสภาพดินอัตรา100กิโลกรัมต่อไร่และไถกลบอีกครั้งโดยทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์ก่อนปลูกวิธีการนี้จะช่วยลดการเกิดโรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีนได้สำหรับพื้นที่ระบาดรุนแรงเกษตรกรควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนอย่างน้อย 2-3 ปีและควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ปราศจากโรคพร้อมทั้งควรคลุกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนก่อนปลูกด้วยสารเมทัลแล็กซิล 35% BS อัตรา7กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมโดยไม่ควรหว่านเมล็ดพันธุ์แน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความชื้นสูงอากาศไม่ถ่ายเทซึ่งส่งผลต่อการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติมุ่งสร้างความตระหนักรู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ห้องประชุมชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้กลุ่มภูมิภาคครั้งที่4/2569ผ่านระบบซูมมิตติ้งโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนท์ประธานคณะกรรมการการดำเนินโครงการและประธานโรคหลอดเลือดสมองสิริราชเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการในด้านต่างๆเช่นการกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานผลผ่านแดชบอร์ดรวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกซึ่งสามารถป้องกันได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าโดยจะเปิดระบบรับสมัครกิจกรรม WRB12ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ www.wrb12.thai.run โดยมีค่าสมัครรุ่นเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีทุกระยะราคา240บาทและค่าสมัครบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปทุกระยะราคา360บาทซึ่งจะได้รับเสื้อวิ่ง1ตัวและเหรียญวิ่ง1เหรียญสามารถรับได้ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ที่ไปรษณีย์ไทยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook/reachfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนผู้เขาเขาสัตว
9: ์ดาวแต้มกระโดดซะสูงเชียวจะเอาอะไรนะ
10: ฉันอยากจับจิ้งจกที่เกาะไอ้ที่แหลมๆบนหัวกวางนั่นไง
9: นั่นน่ะเรียกว่าเขากวาง
10: เขาเหรอไม่เห็นเหมือนเขาสักหน่อย
9: เขามีหลายความหมายจ้าเขาหรือภูเขาคือเนินที่สูงขึ้นไปแล้วยังมีเขาที่หมายถึงสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์อย่างเช่นเขากวางเขาบัวเขาควายด้วยนะ
10: โอ้โหเก่งจังวิเชียรมาศว่าแต่เขากวางเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยคงต้องฆ่ามันตายก่อนใช่ไหมล่ะน่าสงสารเนาะ
9: แต่ตอนนี้มีกฎหมายห้ามฆ่าสัตว์พวกนี้แล้วล่ะใครทำแล้วก็โดนจับปรับกันเลยชะล่ะ
8: เขาหมายถึงเนินสูงขึ้นไปเรียกว่าภูเขาก็ได้และหมายถึงสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์เช่นเขากวางเขาวัวหรือเขาควาย
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายศิริศักดิ์เตรียมลงใต้ลุยยะลาถกเครือข่ายนักธุรกิจดันเศรษฐกิจชายแดนใต้เต็มสูบจังหวัดยะลาเตรียมต้อนรับนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันที่20พฤษภาคม2569เพื่อพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้พร้อมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจผู้ประกอบการและเครือข่ายเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนการค้าการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งนี้ภาคธุรกิจในพื้นที่ต่างคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะช่วยสะท้อนปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่สู่ระดับนโยบายพร้อมต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตอีกด้วย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านGrab Foodได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: เกษตรเพื่อประชาประเทศไทยเผชิญกับศัตรูพืชหลากหลายชนิดที่สร้างความเสียหายให้กับพืชเศรษฐกิจเช่นหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดซึ่งเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนมีวงจรชีวิต 30-40 วันโดยวางไข่ในเวลากลางคืนใต้ใบพืชบริเวณใบล่างคนต้นถ้าระบาดรุนแรงอาจจะพบไข่ในใบตำแหน่งอื่นที่สูงขึ้นไปไข่มีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมหนอนมีตุ่มขนเป็นจุดสีน้ำตาลปนดำบริเวณหัวมีเส้นสีขาวรูปตัววายหัวกลับมีด้วยกัน2สายพันธุ์คือสายพันธุ์ที่กินข้าวโพดข้าวฟ่างและฝ้ายเป็นหลักเรียกกันว่าสายพันธุ์ข้าวโพดอีกสายพันธุ์หนึ่งทำลายข้าวและวัชพืชตระกูลหญ้าเรียกว่าสายพันธุ์ข้าวทั้ง2สายพันธุ์มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันทุกประการสำหรับการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งเมื่อพบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักออกจากไข่ให้พ่นด้วยสารชีวพันธุ์ได้แก่เชื้อ BT ฉีดพ่นทุก 4-7 วันหรือใช้สารเคมีตามความจำเป็นถ้าแปลงที่ไม่ใช้สารเคมีให้ใช้แมลงตัวห้ำเช่นแมลงหางหนีบหรือมวนเพชรฆาตหรือใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองกำจัดหนอนกระทู้จำนวน80กับดักต่อไร่การกำจัดหนอนตั้งแต่ระยะแรกที่เพิ่งพบรอยทำลายผิวใบขณะที่ต้นข้าวโพดยังเล็กจะช่วยลดปริมาณหนอนที่จะเจาะเข้าไปทำลายในยอดลดการทำลายในระยะออกดอกและติดฝักซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่ข้าวโพดสูงแล้วยากต่อการพ่นสารกำจัดศัตรูพืชและไม่ปลอดภัยนอกจากนี้การปลูกพืชคุมดินตระกูลทัวแซมในแถวข้าวโพดจะทำให้มีกลิ่นป้องกันให้ผีเสื้อเข้าแปลงข้าวโพดน้อยลงสนับสนุนโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
12: ์คุณยาย
13: กอดยายสนั่นเลยนะไม่ได้เจอตั้งนานทั้งอ้วนขึ้นสูงขึ้นด้วยหลานรัก
14: ส่งผ่านความรักกตัญญูและห่วงใยที่ครอบครัวมีต่อผู้สูงวัยได้ด้วยการก้มกราบกอดก้มเป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมถ่อมตนกราบระลึกถึงพระคุณขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและกอดส่งต่อความอบอุ่นเติมพลังให้กันฮิวใจผู้สูงวัยใกล้คุณอย่าลืมแสดงออกด้วยการก้มกราบกอด
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมรรณาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
7: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
1: คิดสาระดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมรรณาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับวันเต่าโลกค่ะวันที่23พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเต่าโลกค่ะทั่วโลกต่างพร้อมใจกันกำหนดให้เป็นวันเต่าโลกซึ่งริเริ่มโดยองค์กร American Turtles Rescue ในปีพุทธศักราช2543ค่ะจุดประสงค์สำคัญของวันนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฉลิมฉลองให้กับสัตว์เลื้อยคลานโบราณเหล่านี้แต่เป็นการย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงสถานการณ์อันเปราะบางของเต่าและตะภาพทุกสายพันธุ์ที่กำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามอย่างหนักหน่วงจากน้ำมือมนุษย์ค่ะรู้ไหมคะว่าเต่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดมาบนโลกนี้กว่า200ล้านปีค่ะก่อนหน้าไดโนเสาร์เสียอีกนะคะพวกมันสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพที่หลากหลายทั้งบนบกในน้ำจืดและในทะเลค่ะโดยมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเช่นมีการช่วยควบคุมจำนวนประชากรสัตว์บางชนิดช่วยกระจายเม็ดพันธุ์พืช หรือเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ในปัจจุบันค่ะจำนวนประชากรเต่าทั่วโลกกลับลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหลายชนิดค่ะถูกจัดให้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วค่ะภัยคุกคามที่เต่าต้องเผชิญค่ะสาเหตุหลักเลยนะคะก็จะมาจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะอย่างการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยเกิดจากการขยายตัวของเมืองเกษตรกรการพัฒนาชายฝั่งการตัดไม้ทำลายป่าทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งวางไข่ของเต่าลดน้อยลงค่ะการล่าสัตว์และการค้าสัตว์ผิดกฎหมายค่ะทำให้เต่าจำนวนมากถูกล่าเพื่อนำเนื้อกระดองไปเป็นอาหารเป็นยาเป็นของที่ระลึกรวมถึงการนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างผิดกฎหมายค่ะและมลพิษขยะพลาสติกสารเคมีสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเต่าทะเลค่ะเพราะว่าเต่าทะเลเข้าใจผิดคิดว่าถุงพลาสติกเป็นแมงกะพรุนซึ่งเป็นอาหารของมันนะคะก็จะกินเข้าไปทำให้เกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหารและตายในที่สุดค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของมลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารและก็สุขภาพของเต่าด้วยค่ะและเครื่องมือประมงค่ะเต่าทะเลจำนวนมากติดอยู่ในอวนหรือว่าเบ็ดของชาวประมงโดยไม่ได้ตั้งใจและจมน้ำตายไปในที่สุดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ส่งผลต่อการกำหนดเพศของลูกเต่าในรังไข่และการทำให้เกิดการกัดเซาะชายหาดที่เป็นแหล่งวางไข่ที่สำคัญของเต่าทะเลด้วยนั่นเองค่ะแล้วเราจะร่วมการอนุรักษ์เต่าได้อย่างไรบ้างสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยนะคะคือการจัดการขยะที่ถูกต้องค่ะการลดใช้ขยะพลาสติกการจัดการขยะที่ถูกต้องเพื่อลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลและเป็นอันตรายต่อเต่าทะเลเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวมากที่สุดค่ะร่วมการดูแลชายหาดและแหล่งน้ำการช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดและแหล่งน้ำเพื่อให้เป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยสำหรับเต่านี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักค่ะเป็นการทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของเต่าและภัยคุกคามที่เต่านั้นเจออยู่ค่ะนั่นก็จะทำให้เราช่วยการดูแลเต่าเพิ่มมากขึ้นและไม่สนับสนุนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายไม่ซื้อเต่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเต่ารวมถึงไม่ปล่อยเต่าบกหรือเต่าน้ำจืดลงในแหล่งน้ำที่ไม่ใช่ที่อยู่ของมันค่ะเพราะนั่นอาจจะทำให้เต่าจมน้ำตายหรือไปทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมของสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงการปล่อยเต่าลงไปในน้ำนะคะเต่าเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทหลักๆค่ะคือเต่าทะเลที่ขาจะเป็นใบพายอันนี้เขาอยู่ในทะเลนะคะเต่าน้ำจืดเต่าน้ำจืดจะว่ายน้ำได้มีพังผืดระหว่างนิ้วค่ะเขาก็จะสามารถว่ายน้ำได้แต่มีเต่าอีกประเภทหนึ่งคือเต่าบกเต่าบกจะมีเล็บหนาขาเกล็ดแข็งค่ะเต่าแบบนี้ว่ายน้ำไม่เป็นดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรานำเต่าบกหรือว่าเต่าน้ำจืดไปปล่อยในแหล่งน้ำที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันก็อาจจะทำให้มันต้องจมน้ำตายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยการร่วมการอนุรักษ์เต่านะคะจะเป็นการช่วยการดูแลระบบนิเวศไปด้วยเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศค่ะการอนุรักษ์เต่าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การปกป้องสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่จะเป็นการส่งต่อมรดกส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ส่งต่อความหลากหลายทางชีวภาพให้กับโลกใบนี้ต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
9: เรื่อง

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: อยู่ด้วยกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะคะขออยู่ในประเด็นของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่เราได้รู้กันเนาะว่าหนึ่งละคืออันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะและยังไม่พอค่ะยังอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกนะโอ้โหวิกฤตมลพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของขยะอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าอันแน่นอนว่าถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ต่างๆมันเป็นขยะอันตรายใช่ไหมคะอันเนี้ยมันก็เป็นขยะอันตรายนะคะที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะยังไม่พอยังเป็นขยะอันตรายจากสารนิโคตินและโลหะหนักอ่ะยังไม่พอยังมีขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากโอ้โหเรียกได้ว่ามันเป็นวิกฤตอะค่ะที่ไม่ใช่แค่ต่อสุขภาพเท่านั้นตอนนี้มันต้องถูกคิดเป็นองค์รวมแล้วนะคะคือนอกเหนือจากวิกฤตต่อสุขภาพแล้ววิกฤตต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกเข้าถึงได้อย่างแบบง่ายขึ้นและยังเป็นวิกฤตต่อสภาพแวดล้อมด้วยค่ะต้องบอกค่ะว่าในปัจจุบันค่ะมีผลการศึกษาที่ยืนยันว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่น่าวิตกอย่างยิ่งโดยเฉพาะมีผู้เริ่มใช้งานอายุน้อยลงถึงในระดับประถมศึกษาตอนปลายคืออายุ 9-10 ปีมีสัดส่วนของผู้สูบผู้หญิงที่เพิ่มสูงขึ้นการที่มีกลุ่มผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมันก็นำมาสู่การสะสมของขยะอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขยะอันตรายจากสารนิโคตินและโลหะหนักขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากซึ่งแน่นอนค่ะการจัดการที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษลงสู่ดินและแหล่งน้ำค่ะแล้วยังไงล่ะมาดูกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของบุหรี่ไฟฟ้ามายังไงได้บ้างเอาเริ่มจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบค่ะทำลายที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศจากการทำเหมืองมีการใช้น้ำจำนวนมากเพื่อสกัดลิเทียมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมเหมืองและการผลิตโลหะการปลูกยาสูบทำให้เกิดการใช้ที่ดินและน้ำในปริมาณมากรวมถึงการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพยังไม่พอค่ะการปนเปื้อนของสารเคมีลงในน้ำและดินอันนี้ขั้นตอนเริ่มต้นเมื่อเกิดการผลิตต้องใช้พลังงานจำนวนมากค่ะทำให้มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโรงงานขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะปล่อยสารระเหยนิโคตินโลหะหนักและสารเคมีอื่นๆสู่สิ่งแวดล้อม และแน่นอนว่าขยะอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนโลหะถ้ากำจัดไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่ๆอ้าวไอ้สองช่องเนี้ยเราอาจจะยังรู้สึกว่ามันไกลตัวเราขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนึงค่ะการใช้งานเมื่อมีการใช้งานค่ะแน่นอนว่ามันเกิดการปล่อยสารเคมีและอนุภาคขนาดเล็กฝุ่นละอองและโลหะหนักไปสู่ในอากาศแล้วก็ภายในอาคารส่วนแบตเตอรี่นะคะที่อาจจะเกิดการรั่วไหลก็จะเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมยังไม่พอการรั่วไหลของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็อาจจะเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในดินและน้ำได้ด้วยและแน่นอนเมื่อใช้งานไปแล้วค่ะการกำจัดการทิ้งโดยทั่วไปเสี่ยงการปนเปื้อนของโลหะหนักและนิโคตินสู่ดินและน้ำแน่นอนค่ะแบตเตอรี่จัดการไม่ถูกต้องเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้แน่นอนมันอาจจะมีการเกิดการเผาเกิดขึ้นเผาอุปกรณ์ปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมการแยกชิ้นส่วนเพื่อรีไซเคิลมีความยากค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงส่งผลทำให้การที่จะมีการรีไซเคิลมันก็จะต่ำลงนั่นเองมิติในการจัดการค่ะเราพบว่าภาวะของขยะล่องหนที่ไม่มีสถิติในระบบการจัดเก็บขยะของรัฐเนื่องจากสถานะทางกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นสิ่งต้องห้ามค่ะไม่มีใครที่อยากจะกล้าแยกทิ้งอย่างเปิดเผยดังนั้นก็มักจะทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไปในครัวเรือนค่ะรวมไปถึงหน่วยงานในระดับปฏิบัติการค่ะอย่างเช่นสถานศึกษายังขาดมาตรการกลางที่จะต้องมีการจัดการกับของกลางที่ตรวจยึดได้โดยมากแล้วก็อาจจะใช้วิธีการทุบทำลายซึ่งนั่นมันแฝงไปด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยค่ะการทุบทำลายคืออะไรมันเกิดการรั่วไหลของสารเคมีได้เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศค่ะเราพบว่าหลายประเทศมีการใช้กลไกความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรวมไปถึงมีการใช้กฎหมายในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบค่ะแต่ของประเทศไทยเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีแนวทางในการจัดการขยะบุหรี่ไฟฟ้าที่แบบเห็นได้ชัดอะนะคะถ้ายกตัวอย่างเนี่ยอย่างในส่วนของหลายๆประเทศเนี่ยนะคะสิ่งที่พบก็คือก็จะมีการแยกแบตเตอรี่แล้วก็ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไปมีการส่งไปรีไซเคิลหรือทำลายโดยศูนย์จัดการขยะอันตรายค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะสินค้าที่ตรวจสอบและถูกยึดและทำลายโดยหน่วยงานรัฐเนี่ยก็มีการใช้วิธีการทำลายควบคุมมลพิษไม่มีระบบรีไซเคิลหรือว่าเก็บจากผู้บริโภคนะคะที่มันเป็นแนวทางในปัจจุบันของเราเนาะดังนั้นแล้วค่ะภาครัฐอาจจะต้องควรที่จะต้องจัดการข้อจำกัดทางกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการขยะบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนควรมีการตั้งจุดรับคืนนิรนามเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายนะคะรวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนต่างๆเพื่อที่จะมีการกำจัดขยะให้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองคือสิ่งที่สำคัญเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เนาะถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับพิษภัยทางสุขภาพด้วยค่ะคือแน่นอนเรารู้แหละว่ามันมีอันตรายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอันตรายเราต้องบอกว่ามันมีอันตรายยังไม่พอมันผิดกฎหมายด้วยหลายคนก็อาจจะไม่รู้ซึ่งวิกฤตมลพิษตอนนี้เนี่ยก็คือต้องบอกได้ว่ามันอาจจะเป็นแบบเป็นล้านชิ้นนะคะที่มันถูกทิ้งในไทยแล้วมันทำให้เกิดการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศซึ่งพฤติกรรมของคนไทยก็คือทิ้งไปรวมๆไปอะค่ะไม่ได้แยกขยะกับแบบขยะทั่วไปนี่ค่ะทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วๆไปหรือว่าขยะรีไซเคิลนะคะซึ่งความจริงแล้วมันคือขยะอันตรายนั่นเองนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นวิกฤตนะคะที่สำคัญที่เราอาจจะต้องกลับมามองแล้วก็ทำให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งเรื่องของกฎหมายที่ผิดเองทั้งเรื่องของการปราบปรามที่ชัดเจนแล้วก็การกำจัดเพื่อที่แบบไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อเราต่อไปในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย พูดไปแล้วเนี่ยนะคะปัญหาก็มากมายเนาะอันหนึ่งเลยก็คือผิดกฎหมายนะเอาย้ำกันอีกครั้งนึงก่อนนะว่าบุหรี่ไฟฟ้าค่ะผิดกฎหมายนะคะหลายคนอาจจะแบบไม่รู้ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายหรอต้องบอกค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายการให้บริการการผลิตรวมถึงการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าผู้ที่ครอบครองนั้นล้วนมีกฎหมายระบุความผิดไว้นะคะมาดูกันนิดนึงนะคะผู้ที่นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมีความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องของกำหนดให้บารากุและบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็น5เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วมันเข้ามาในประเทศเราได้ยังไงคะยังไงมีความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรค่ะที่มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะศาลอาจจะริบของนั้นก็ได้ไม่ว่าผู้ที่ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสิ่งต้องห้ามไม่ให้มีการนำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรผู้ใดที่นำเข้านะคะหรือส่งออกเนี่ยก็จะมีความผิดต้องรับโทษด้วยการผลิตการซื้อขายค่ะรวมถึงการให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความผิดนะคะตามคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการว่าด้วยเรื่องของการห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือการให้บริการสินค้าบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าตัวยาบารากุตัวยาเติมบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงการให้เช่าซื้อหรือจัดหาให้ไม่ว่าวิธีใดๆนะคะโดยการเรียกรับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นก็มีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ที่ครอบครองก็มีความผิดนะคะใครที่ครอบครองอยู่นะคะก็ตัดสินใจกันให้ดีๆมีความผิดค่ะอ้างอิงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่1411/2560นะคะผู้ครอบครองจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ถึงแม้คำพิพากษาคดีนี้จะเป็นเรื่องของการครอบครองเตาบารากุแต่กฎหมายที่บังคับใช้เป็นกฎหมายตัวเดียวกันค่ะโดยยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้องเนี่ยนะคะก็จะมีความผิดนะคะในส่วนของพ.ร.บ.ศุลกากรโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาสินค้าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะก็ย่อมมีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะปรับไม่เกิน 5,000 บาทดังนั้นค่ะข้อเท็จจริงในการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าจึงก็ต้องมาตั้งคำถามกันค่ะ1คุณได้บุหรี่ไฟฟ้านี้มาได้ยังไงเพราะโดยต้นทางของระบบกฎหมายเพื่อควบคุมบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะว่ามันห้ามนำเข้าและมันก็ผิดด้วยการห้ามขายห้ามให้บริการดังนั้นการมีไว้ในครอบครองก็ย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะถูกดำเนินคดีได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะจะมาอ้างไม่ได้นะคะว่าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายนะก็ไม่รู้ละค่ะคือเขาห้ามนำเข้าแล้วเราเอาเข้ามาได้ยังไงมันก็ผิดกฎหมายเต็มๆแล้วล่ะค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าช่วงนี้ใกล้จะถึงวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะก็เลยนำเอาข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะมาแบ่งปันกันหน่อยละกันและนำเอากิจกรรมดีๆค่ะจากทางเพจอ่านยกกำลังสุขนะคะศูนย์ข่าวอ่านยกกำลังสุขค่ะพาร่วมจัดกิจกรรมนะคะอยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันส่งพลังบวกสร้างพื้นที่ปลอดควันเพื่อสุขภาพของเด็กครอบครัวและคนที่รักนะคะในกิจกรรมพลังน้องน้อยปลอดภัยจากบุหรี่ค่ะชวนทุกคนมาถ่ายภาพหรือว่าถ่ายคลิปนะคะในหัวข้อมุมปลอดบุหรี่ในบ้านสถานศึกษาที่ทำงานได้หมดเลยนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นรณรงค์การป้องกันการสูบบุหรี่ค่ะแล้วนำมาโพสต์นะคะใต้คอมเมนต์กิจกรรมของศูนย์ข่าวอ่านยกกำลังสุขนะคะก็โพสต์ภาพนะคะหรือว่าคลิปใต้คอมเมนต์แท็กชวนเพื่อนให้ครบติดแฮชแท็กพลังน้องน้อยปลอดภัยจากบุหรี่นะคะผู้ที่เข้าร่วมนะคะทำกิจกรรมถูกต้องตามกติกาจะรับฟรีไปเลยค่ะหนังสือนิทานในชุดเด็กปลอดภัยจำนวน1เล่มโดยเป็นการสุ่มให้นะคะจำนวน1เล่มจาก7เล่มค่ะพร้อมหนังสือนิทานคละปกอีก2เล่ม รวมแล้วนะคะจะได้หนังสือกันไปทั้งหมด3เล่มด้วยกันค่ะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะและมาร่วมการแสดงพลังบวกมาส่งต่อพลังบวกสร้างพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ค่ะที่ให้สุขภาพของเด็กครอบครัวและคนที่เรารักของเรากันทุกคนนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆค่ะจากเพจศูนย์ข่าวอ่านยกกำลังสุขนะคะหากใครสนใจค่ะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่Facebook Fanpage ศูนย์ข่าวอ่านยกกำลังสุขค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่หยิบนำมาฝากกันค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
1: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
0: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
1: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
2: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
0: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
0: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
3: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
4: ถุงด้วย
5: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
6: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
3: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
4: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
5: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ด
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสารประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ

0: ก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกาหนิวค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกในคำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
1: เช
0: ็
1: คข่าวก
0: ่
1: อนแชร
0: ์เช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวสารที่แชร์กันนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะมาร่วมการเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะชี้แจงนะคะกรณีเปิดรับทำใบขับขี่ทุกชนิดผ่านออนไลน์ในเพจ Facebook DLT กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ทุกชนิดเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะมีการเปิดรับทำใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ในเพจ Facebook DLT กรมการขนส่งทางบกจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกภายใต้กระทรวงคมนาคมออกประกาศเตือนเลยค่ะว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำของมิจฉาชีพค่ะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเห็นข่าวที่แชร์กันมาแบบนี้ก็คือเป็นข่าวปลอมนะคะอย่าไปหลงเชื่อค่ะกรณีที่มีเพจ Facebook หลากหลายเพจเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะ DLT กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ทุกชนิดมีการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกด้วย

0: ด้วยนะคะแอบอ้างว่าจะดำเนินการทำใบขับขี่ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าอบรมไม่ต้องเข้าทดสอบค่ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จจากกลุ่มมิจฉาชีพนะคะกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าการขอรับใบขับขี่ทุกประเภทมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะคือผู้ที่จะขอรับจะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นค่ะยังไม่มีนโยบายที่จะให้บุคคลหรือเพจใดรับทำแทนอย่าหลงเชื่อที่จะโอนเงินให้กับมิจฉาชีพนอกจากจะเสี่ยงได้รับเอกสารปลอมแล้วนะคะยังอาจจะถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายได้นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการทำใบขับขี่ทุกขั้นตอนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเจอเพจที่มาบอกว่าจะเปิดรับทำใบขับขี่ทุกประเภทนะคะทำผ่านออนไลน์ได้เลยเนี่ยนะคะได้รับใบขับขี่ก่อนโอนเงินทีหลังแบบนี้นะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าอันนี้เป็นมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อค่ะเพราะตอนนี้มาตรฐานเดียวกันคือจะต้องขอรับใบขับขี่นะคะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะขั้นตอนอาจจะสะดวกมากยิ่งขึ้นบางส่วนจะมีการทำผ่านทางออนไลน์ได้เลยอย่างเช่นการอบรมนะคะแต่สุดท้ายแล้วการไปขอรับในส่วนของตัวใบขับขี่นะคะแล้วก็การชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นการยืนยันมาจากทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าไม่ได้มีการเปิดรับผ่านทางเพจต่างๆนะคะว่าจะมีการทำใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะยืนยันแล้วโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมค่ะดังนั้นก่อนที่จะแชร์กันไปนะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องปลอมนะคะและมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
1: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
0: ์สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวจัดกิจกรรมงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนาซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านอาหารวิถีชีวิตภาษาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเสน่ห์ของล้านนาไม่ได้มีเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารพื้นถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมสำคัญในการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจะช่วยเชื่อมโยงชุมชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวผ่านเสน่ห์ของอาหารและอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือนด้านนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวยุคใหม่จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาผ่าน3กิจกรรมหลักได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารชาติพันธุ์ระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569การประกวดและสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569และกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ล้านนาเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่4จังหวัดทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันผลักดันอาหารและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่การเป็นจุดขายสำคัญด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องนายอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนต่อภาษีรถยนต์หรือยัง
11: จิ๊บอาจิ๊บเอ้ยช่วยรูใบเสียภาษีรถยนต์ให้ป้าหน่อยสิถึงกำหนดหรือยังอ่ะ
12: โอ้ป้าเลยกำหนดค่อยไปต่อก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นมีใครเข้ามาตรวจเลย
11: ไอ้ยาลือจะดวงดีทุกวังเหรอเพื่อวังนี้ขับรถออกไปเจอตำรวจเรียกตรวจลือจะทำยังไง
13: ใช่แล้วค่ะกฎหมายว่าไว้หากท่านขับรถที่ไม่เสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องถูกปรับเงินสูงสุด 2,000 บาทเลยนะคะและที่สำคัญภาษีที่ท่านเสียนั้นเป็นเงินที่นำมาพัฒนาประเทศชาติเช่นสร้างถนนหนทางต่างๆฉะนั้นเราเสียภาษีรถให้ถูกต้องดีกว่านะคะ
12: จ้าป๊าเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวนี้เลยจ้า
14: อ่
12: ะป๊านี่ประชาชนตัวอย่างจริงๆเลย
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพลางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้ว เก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิขสัมมตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพลันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดถมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบัง เสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณเทียนเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7 ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจริงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6 วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่

โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ต
ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้

0: พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาติไหน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตนตัวดีตัวร้ายวิเชียรมาศทำหน้ายุ่งเชียวโกรธใครมาเหรอ
9: ก็9แต้มทำให้โมโหอยู่เรื่อยเลย
8: จะไปสนใจเลยมาเล่นทายปัญหาสนุกสนุกดีกว่าฟังนะคำอะไรเอ่ยอยู่กับดีก็ร้ายอยู่กับร้ายก็ร้ายติ๊กตักติ๊กตัก
9: เอ๊ไม่รู้สิเฉลยเถอะ
8: ก็คำว่าตัวไง
9: แล้วมันร้ายยังไงอะ
8: คำว่าตัวน่ะเวลาเติมคำว่าร้ายก็เป็นตัวร้ายพอเอาคำว่าดีมาต่อท้ายเป็นตัวดีก็แปลว่าร้ายอีกนั่นแหละเหมือนอย่างก้าวแต้มไงนั่นแหละตัวดีชอบแกล้งเพื่อนดีนะ
9: เป็นตัวร้ายน่ะไม่ว่าชอบมาแย่งปลาฉันบ่อย
8: ๆนั่นแหละตัวดีตัวร้ายก็ร้ายทั้งนั้นใช่ไหมก้าวแต้มคำว่าตัวดีกับตัวร้ายมีความหมายว่าตัวร้ายเป็นคำเรียกอย่างเอ็นดูและเป็นคำที่คนที่สนิทกันใช้ตำหนิอย่างไม่รุนแรง
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้หนีไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจค่ะที่หลายคนสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าทำไมฝนชอบมาตกตอนเย็นนั่นแหละสิตกแต่ตอนเย็นค่ะฝนเลิกงานทำไมถึงชอบมาตกช่วงเย็นๆแท้จริงแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลจากวัฏจักรสภาพอากาศและความร้อนของเมืองค่ะฝนเลิกงานหรือว่าฝนราชการนะคะเป็นชื่อเรียกที่ชาวกรุงเทพและเมืองใหญ่ในประเทศไทยค่ะใช้บรรยายปรากฏการณ์ฝนตกหนักในช่วงเย็นระหว่าง4โมงจนถึง6โมงเย็นแหมเป็นเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่พนักงานออฟฟิศข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะ ปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฤดูฝนค่ะและมักจะก่อให้เกิดความท้าทายเช่นการจราจรติดขัดน้ำท่วมขังบนถนนความไม่สะดวกจากการเปียกปอนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนเลิกงานมาจากการที่ฝนตกช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่สิ้นสุดเวลาทำงานค่ะส่วนฝนราชการค่ะก็จะเชื่อมโยงกับเวลาการทำงานของข้าราชการที่มักจะเลิกงานในราวๆช่วง4โมงถึง4โมงครึ่งนั่นเองค่ะชื่อเหล่านี้นะคะมันสะท้อนถึงบริบทของสังคมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบในช่วงเย็นฝนเลิกงานไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์สภาพอากาศค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมืองที่สะท้อนผ่านมุกตลกนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงภาพรถติดหรือภาพน้ำท่วมพร้อมแคปชั่นว่าฝนเลิกงานมาแล้วนั่นเองค่ะและความท้าทายจากฝนนี้นะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบางคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดความเครียดจากการเดินทางที่ล่าช้าซึ่งทำให้การเข้าใจและการรับมือฝนเลิกงานเป็นเรื่องสำคัญค่ะฝนเลิกงานเองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะฝนในช่วงเย็นเกิดจากกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาที่ซับซ้อนค่ะแต่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพื้นฐานจากข้อมูลของ IPCC ค่ะ Intergovernmental Panel on Climate Change ระบุว่าในช่วงฤดูฝนอากาศของประเทศไทยมีความชื้นสูงจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และไอน้ำจากแหล่งน้ำค่ะเช่นอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียตลอดช่วงเช้าถึงบ่ายแสงแดดทำให้พื้นผิวและอากาศร้อนขึ้นค่ะอากาศร้อนพาไอน้ำลอยตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการพาความร้อนซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำปริมาณมากค่ะและเมื่อถึงช่วงเย็นนะคะอุณหภูมิในบรรยากาศลดลงทำให้เมฆเหล่านี้ค่ะปล่อยน้ำเป็นฝนหนักและด้วยความเมืองใหญ่ของกรุงเทพนะคะปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองนะคะหรือว่าเออร์บานฮีทไอแลนด์เสริมเข้ามาทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยความร้อนจากเมืองจะกระตุ้นพาความร้อนและการก่อตัวของเมฆฝนแหล่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าฝนในช่วงเย็นมักจะเป็นฝนจากพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งจะมีลักษณะเป็นการตกหนักในระยะเวลาสั้นๆค่ะและมักจะเกิดในเมืองใหญ่ที่มีความร้อนสะสมสูงนอกจากนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปค่ะโดยฝนอาจจะตกหนักและไม่สม่ำเสมอมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมฝนราชการหรือว่าฝนที่ตกในช่วงเย็นเนี่ยนะคะถึงมักจะตกทั่วบริเวณในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็แตกต่างจากฝนธรรมชาติในวัฏจักรของน้ำนะคะนั่นเป็นเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือว่าโดมความร้อนค่ะที่คอยเร่งให้ฝนมีโอกาสตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำและมักจะตกหนักในช่วงเย็นของวันซึ่งนั่นก็ตรงกับเวลาเลิกงานพอดีนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องของฝนตกนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครก็ห้ามไม่ได้นะคะดังนั้นเราอาจจะต้องสังเกตเมฆดูพยากรณ์อากาศและเตรียมตัวให้พร้อมหากฝนตกน่าจะเป็นหนทางที่พวกเรานะคะพอที่จะรับมือกับธรรมชาติได้บ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
10: คิดสาระดี

0: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมย์และพี่อ้ำวันนี้จะมาในตอนค่ำคืนที่ฝันไปฟังกันเลย
1: ยามค่ำคืนแสนธรรมดาที่ผู้คนต่างหลับไหลแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่แสนสนุกของเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายอะไรที่ทำให้เขาสนุกตื่นเต้นเรามาติดตามไปด้วยกันดีกว่า
2: ลิงจ๋อเธอมาแปลงฟันได้แล้วนี่มันดึกมากแล้วนะพวกเราจะได้เข้านอนกันฉันง่วงแย่แล้ว
0: ฮะโอเค
1: ทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อปิดไฟเข้านอนแล้วเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อก็หลับไปในค่ำคืนอันเงียบสงบเหมือนทุกๆคืนแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่ตื่นเต้นสำหรับเจ้าลิงจ๋อ

0: ลครั้งหนึ่งในความฝันมียานอวกาศลำหนึ่งที่เดินทางท่องไปในจักรวาลเพื่อออกสำรวจหาโลกใบใหม่และนั่นคือการผจญภัยครั้งใหม่ของลิงจ๋อกับยานอวกาศที่มีชื่อว่าภูเขาน้ำแข็ง Iceberg I-C-E-B-E-R-G Iceberg ภูเขาน้ำแข็ง
1: I-C-E-B-E-R-G Iceberg ภูเขาน้ำแข็ง
0: โดยมีเพื่อนลูกเรือคือเจ้ากระต่ายที่กล้าหาญร่วมออกเดินทางไปด้วยกันวันหนึ่งหลังจากออกเดินทางสำรวจมาเป็นเวลายาวนานยานภูเขาน้ำแข็งของลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็ได้ตกลงบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าเขียวขจี
2: ไอ้เจ้ากระต่ายฉันควบคุมยานของเราไม่ได้เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฉันว่ายานของพวกเรากำลังจะตกแล้ว
3: ตายแล้วแย่แล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกให้ดีนะเจ้าลิงจ
4: ๋อลิงจ๋อเธอปลอดภัยดีใช่ไหม
2: อ๋อฉันปลอดภัยดีนะแล้วเธอล่ะ
4: ฉันก็ปลอดภัยดีเราออกไปดูข้างนอกกันเถอะ
2: โหจะดีเหรอนี่เราตกลงมาที่ไหนกันเนี่ยโหอ๋อโหทำไมที่เนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์แปลกๆแล้วสัตว์ก็แปลกๆเต็มไปหมดเลยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจ้ากระต่าย
4: ฉันว่านะที่เนี่ยต้องเป็นป่าดงดิบพันล้านปีแน่ๆเลย
5: Rainforest ป่าดงดิบ R-A-I-N-F-O-R-E-S-T Rainforest ป่าดงดิบ
1: R-A-I-N-F-O-R-E-S-T Rainforest ป่าดงดิบ
0: เจ้ากระต่ายและลิงจ๋อรู้สึกทึ่งกับพืชและสัตว์แปลกๆมากมายที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการสำรวจป่าและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพิเศษที่อาศัยอยู่ที่นั่นหลังจากอยู่ในป่าหลายวันพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด
4: ที่นี่มีแต่ทรายเต็มไปหมดไม่เห็นมีต้นไม้สักต้นเลยแล้วนี่ฉันก็ร้อนมากด้วยนะเจ้าลิงจ๋อฉันเหงื่อท่วมตัวไปหมดแล้ว
2: โอ้จริงด้วยอ่ะเจ้ากระต่ายฉันว่านะพวกเราน่าจะอยู่ที่ทะเลทรายอันอ่างว้างแน่เลย
4: นั่นน่ะสิ
1: desert ทะเลทราย d e s e r t desertทะเลทราย D E S E R T Desert ทะเลทราย
4: แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจนะมันแห้งแล้งแต่ทำไมกลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมากมายเลยพวกเขาก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ได้นะ
2: โอ้นั่นสิที่เนินซ้ายสูงๆนั่นสิฉันว่ามันต้องเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆเลยมันกำลังวิ่งมาหาเราแล้วฉันว่าพวกเราต้องรีบแล้วล่ะ
4: ไปกันเถอะลิงจ๋อขึ้นยานกัน
2: ไป
4: ไปไป
2: เร็วมันมาแล้วมันตามมาม
4: าแล้วช่วยด้วย
2: ไอ้
4: ช่วยด้วย
2: ไอ้
4: ช่วยด้วย
2: ช่วย
4: ด้วย
0: ในที่สุดกระต่ายและลิงจ๋อก็กลับไปที่ยานอวกาศได้ทันเวลาพอดีแล้วทั้งสองก็ออกยานเดินทางต่อไปอย่างไร้ทิศทางจนยานอวกาศพาทั้งสองล่องลอยไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่เวิ้งว้าง
2: โอ้กระต่ายนี่พวกเรากำลังลอยอยู่ในอวกาศ Space อวกาศจริงๆเหรอเนี่ย
1: Space S P A C E space อวกาศ S P A C E Space อวกาศ
2: ทำไมมันช่างเวิ้งว้างกว้างใหญ่เหลือเกินแล้วมันก็มืดตื้อๆเลย
4: แล้วแบบนี้เราจะต้องอยู่บนนี้ตลอดไปหรือเปล่าอ่ะเราจะทำไงกันดีอ่ะลิงจ
0: ๋อในขณะที่ลิงจ๋อและกระต่ายตื่นเต้นและตกใจอยู่นั้นก็มีแรงลมและนำแสงสีส้มดูยานของลิงจ๋อและกระต่ายลอยเคว้งคว้างแล้วก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปหาหลุมดำใหญ่กลางอวกาศแล้วลิงจ๋อก็หายลับไปในหลุมดำมืดตึ๊ดตึ
2: ๊ด
4: พวกเรากำลังสูบดูดไปที่ไหนกันเนี่ยลิงจ
2: ๋อนั่นน่ะสิเจ้ากระต่ายฉันว่าเรานะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมดีกว่า
6: โอ้โหลิงจ๋อกระต่ายรอบเนี้ยฝันจนตกเตียงเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้นี่คงฝันว่าผจญภัยตื่นเต้นน่าดูเลยสิท่าเอากลับไปนอนได้แล้ว
0: กระต่ายและลิงจ๋อตื่นจากความฝันกลับสู่โลกแห่งความจริงพวกเขารู้สึกขอบคุณการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่ได้เจอในฝันและในเช้าวันใหม่นี้ลิงจ๋อกับกระต่ายพร้อมแล้วที่จะเปิดตาเปิดใจออกไปสำรวจและผจญภัยในโลกกว้างต่อไป
7: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้
2: นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
6: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
8: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
9: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์

0: ายส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกาหนิวค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้าหนิว
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: News. อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
1: เช็คข่าวก่อนแชร์
0: มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารที่แชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารนะคะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการแชร์กันถึงวิธีการปฐมพยาบาลนะคะเนื่องจากแมลงกัดต่อยค่ะเมื่อมีแมลงกัดต่อยบอกให้เอามะนาวผสมผงชูรสค่ะราดบริเวณที่ถูกกัดต่อยเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะตรวจสอบกับทางด้านของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าผื่นอักเสบจากแมลงกัดต่อยค่ะมันเป็นการเกิดการอักเสบของผิวหนังภายหลังจากที่เราสัมผัสสารจากแมลงค่ะก็คืออาจจะเป็นน้ำลายหรือเป็นพิษของแมลงนะคะส่งผลทำให้เกิดอาการผื่นแดงบวมคันและปวดหลักการรักษาก็คือต้องลดการอักเสบและอาการคันพร้อมกับเป็นการป้องกันการติดเชื้อค่ะแต่การใช้น้ำมะนาวเนี่ยนะคะน้ำมะนาวเป็นกรดซิตริกค่ะอาจจะทำให้เรารู้สึกแสบหรือว่าเย็นชั่วคราวส่งผลทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าอาการมันดีขึ้นค่ะแต่ในทางการแพทย์กรดจะสามารถไปรบกวนเกราะป้องกันผิวและกระตุ้น
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายกลุ่มจังหวัดสงขลาเร่งโครงสร้างพื้นฐานยกระดับประตูเศรษฐกิจภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกลุ่มจังหวัดสงขลาโดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศควบคู่กับการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสุขให้กับประชาชนพร้อมวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและกรอบนโยบาย4ด้านของกระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรกล่าวว่าจังหวัดสงขลามีบทบาทสำคัญในฐานะประตูทางเศรษฐกิจของภาคใต้ที่สามารถเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศจึงต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่หากพบปัญหาและอุปสรรคให้รายงานกระทรวงทันทีรวมทั้งให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนโดยเร่งแก้ไขปัญหาถนนชำรุดไฟส่องสว่างเสียหายและปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้างตลอดจนมอบหมายให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกคูคลองและลำน้ำสายหลักเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูมรสุมทั้งนี้ยังได้ผลักดันโครงการพัฒนาสำคัญในพื้นที่อาทิโครงการทางเลี่ยงเมืองหัดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าในอนาคตพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
8: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
16: Tab to Read
15: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
16: Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
19: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
20: ตอนซื้อรถต่อจากเพื่อนกลายเป็นรับของโจรได้ไง
21: โอ้โหแกไปถอยรถใหม่มาเหรอเนี่ยเห็นว่ารุ่นนี้เครื่องแรงสุดๆเลยนะ
20: ไม่ได้ถอยรถใหม่หรอกฉันไปซื้อรถต่อมาจากเขาอีกทีน่ะมันบอกว่ามันผ่อนไม่ไหวแล้วเลยเอามาขายให้ฉันผ่อนต่อนะเฮ้ย
21: ไปซื้อรถต่อจากคนที่ไปดาวรถมาเขายังไม่ได้เป็นเจ้าของรถน
20: ะ
21: จนกว่าจะผ่อนหมดอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอถ้าบริษัทไฟแนนซ์ที่เขาเป็นเจ้าของรู้เข้าจะทำยังไง
22: อย่างนี้ไม่ได้นะคะการรับซื้อรถยนต์จากผู้เช่าซื้อหรือดาวรถเอามาขายผู้ที่ดาวรถเอารถมาขายมีความผิดค่ะส่วนผู้รับซื้อจะผิดฐานรับของโจรมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะแล้วบริษัทยังสามารถติดตามยึดรถคืนได้อีกด้วยฉะนั้นถ้าผ่อนรถไม่ไหวให้ติดต่อบริษัทไฟแนนซ์นะคะ
20: โอ้ยตายแล้วนี่เรารับของโจรหรือเนี่ยโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วงั้นต้องรีบเอาไปคืนแล้วหุ้ย
19: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
23: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
24: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
25: สวัสดีครับ
26: สวัสดีครับ
25: ตอนแรกเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบ
26: ซีซั่น2
25: แน่นอนครับรายการของเรานั้นจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพบนเวทีแห่งนี้และมาร่วมตอบคำถามครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการด้วยนะครับ
26: ครับ
25: ผมการรู้เท่าทันสื่อถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้กับผมบัญชาสดาครับและ
26: บุญร้อยครับผมและวันนี้ครับผมเป็นรอบตัดสินเรียบร้อยของคนพิการนักการเคลื่อนไหวครับผม
25: เราจะรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์เป็นสุดยอดในสื่อยอดสืบซีซั่น2ของเราโดยเฉพาะในกลุ่มของคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับผมแต่ก่อนจะไปรู้ว่าใครเป็นแชมป์เรามีโชว์สุดพิเศษจากพวกเขาเหล่านี้มาฝากกันเชิญชมครับ
26: ครับผม
27: พี่ต่อเล่นเบสพดร้องบ๊อบบี้บุญรอดเต้นข้างๆ

0: บอยเดนปรบมือเข้ามา
1: อันนี้เป็นโชว์เปิดรายการของเราเลยนะครับมาในแบบว่าเพื่อชีวิตเลยนะฮะน
2: ี่
1: เป็นการแสดงโชว์นะครับของกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็แน่นอนอยู่กับ2ผู้เข้าแข่งขันของเรารอบสุดท้ายนี้บ๊อบบี้แล้วก็พี่ต่อนะครับสวัสดีนะครับและการกลับมาอีกครั้งหนึ่งบนเวทีแห่งนี้ของผู้ชายคนนี
2: ้ครับ
1: ต้อนรับน้องพจน์ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนคนนู้นทำอะไรตรงนู้นฮะ
2: วันนี้รับ2จ็อบครับผม
1: เป็นยังไงบ้างรอบนี
2: ้สนุกมากครับผมทุกคนซ้อมหนักมากพอดี
1: เฮ้ยซ้อมหนัก
2: ซ้อมมา2ครับผม
1: 2เดือน
2: ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมง
2: ครับ
1: ยังอยู่กับเราเช่นเคยครับน้องทานพี่ตงเหน่งและพี่ตรี
2: สวัสดีครับ
1: นี
2: ่ครับพอวันนี้เป็นยังบ้างได้กลับมาอีกครั้งนึงครับผม
3: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่ผมได้ร้องเองต่อหน้าทุกคนทางบ้านก็เป็นครั้งแรกของผมด้วย
1: นี่เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมการแสดงนะครับแต่ละด่านไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะฝ่าฟันมาได้นั้นใช้ความสามารถใช้ความคิดใช้ไอเดียอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีใบประกาศนียบัตรมามอบให้กับทุกท่านด้วยตัวแทนของผมเลยฮะบุญรอดครับเชิญ
2: ครับผม
0: บุญรอดมอบประกาศนียบัตรให้ทุกคน
1: ขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงครับผมเอาละครับตอนนี้เดินทางมาถึงรอบไฟนอลแล้วด้วยนะครับกรรมการทั้ง3ท่านนะฮะอยากจะแนะนำอะไรโค้งสุดท้ายระหว่างบ๊อบบี้กับพี่ต่อมั้งครับเชิญฮะ
4: โค้งสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวเรื่องสิทธิของตัวเองนะครับสิทธิของความเป็นคนพิการนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้คนพิการด้วยกันเองเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็รวมถึงได้ถ่ายทอดให้คนทางบ้านได้เข้าใจด้วยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับมีสตินะครับ
1: นะไม่กดดันนะพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
5: ขอใช้ความกดดันตรงนี้เลยว่ามั่นใจนะคะว่าทั้งสองท่านจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก็ขอให้มีสติเท่านั้นเอง
1: สุดท้ายครับต้องทันครับเชิญครับ
6: ก็อยากให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็จะสามารถที่จะเป็นหนึ่งคนที่สามารถแชร์มุมมองหรือว่าเป็นตัวแทนของคนพิการแล้วก็ให้ประโยชน์กับคนพิการคนอื่นๆที่รับชมรายการได้อย่างแน่นอนค่ะ
2: ครับผม
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลานะครับที่เราจะมาเฟ้นหาสุดยอดสื่อยอดสืบซีซั่น2กันในซีซั่นนี้และใครจะเป็นผู้ชนะเลิศต้องอยู่กับคำตอบในคำถามในรอบนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกันได้ครับในช่วงของ The Final Quiz ครับ
0: ขึ้นกราฟิกกติกา The Final Quiz
7: กติกาในรอบ The Final Quiz ผู้แข่งขันจะต้องเลือกคีย์เวิร์ดเพื่ออธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีคะแนนในรอบนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนในรอบโชว์มีดีผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่น2นี้
1: ในรอบนี้เราจะให้ทั้งพี่ต่อแล้วก็บ๊อบบี้ได้มีโอกาสเลือกคำถามผ่านป้ายใบหน้าของเราทั้งสองคนแบบนี้นะครับผมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่บ๊อบบี้เริ่มก่อนครับว่าจะเลือกหน้าไหนดีจะเป
2: ็
1: นหน้าผมหรือเป็นหน้าบุญรอด
0: บ๊อบบี้มองป้ายแล้วคุ้นคิด
1: หน้าไหนดีครับ
2: ใครครับผม
1: หน้าไหนดีฮะ
8: เลือกพี่บุญรอดคร
1: ับ เลือกพี่บุญรอด
2: นะและคีย์เวิร์ด
1: คือ
2: ความเท่าเทียมครับผม
1: ความเท่าเทียมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
8: ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับความเท่าเทียมของคนพิการนะครับความเท่าเทียมของคนพิการมีหลายอย่างมากครับทั้งสิทธิที่จะสามารถเท่าเทียมกับคนปกติได้ครับผมขอยกตัวอย่างแค่2สิทธินะครับสิทธิทางการศึกษาคนพิการในปัจจุบันคนพิการสามารถเข้าถึงในการศึกษาได้ครับเท่าเทียมกับคนปกติได้ครับสามารถเรียนได้ถึงชั้นอนุบาลเรียนฟรีได้ถึงชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรีได้ครับก็อยากจะบอกว่าคนพิการสามารถเท่าเทียมกับทุกคนได้ครับแล้วก็มีสิทธิต่างๆที่รองรับคนพิการครับสิทธิที่2นะครับก็สิทธิทางในการเดินทางนะครับคือ
1: หมดเวลาครับผมใช้เวลาเต็มที่เลย
2: ครับ
1: นะครับผมเอาละฮะต่อไปครับพี่ต่อครับคีย์เวิร์ดที่พี่ต่อได้คือ การหลอกลวงออนไลน์ครับผมมีเวลาพี่ต่อ1นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
9: การหลอกลวงออนไลน์นะครับมันก็ลึกถึงความรู้เท่าทันสื่อตรงนี้เราต้องตรวจสอบข้อมูลที่เรียนให้แน่นอนนะครับว่าข้อมูลที่ได้มามันมีหลักฐานอะไรแน่นอนหรือเปล่ามีสถานที่จริงหรือเปล่ามีที่อยู่จริงๆหรือเปล่าเราเป็นหน่วยงานที่จะติดต่อได้จริงๆหรือเปล่าตรงนี้เพราะว่าการหลอกลวงออนไลน์นะครับมันทำเกิดขึ้นได้เสมอครับเพราะคนเขาอยากจะได้เงินของเราครับยังไงเขาหาข้อมูลมาหลอกลวงได้เสมอครับหลอกเอาเลขบัตรประชาชนอะไรพวกนี้เราต้องระวังให้ดีนะครับพวกความปลอดภัยพวกนี้เราเท่ากับเลขบัญชีของเราก็สำคัญนะครับจะไปให้ใครง่ายๆเด็ดขาดแล้วพวกเลขบัตรประชาชนพวกนี้เลขที่อยู่ก็เหมือนกันครับอันตรายหมดแหละตรงนี้ก็จะหลอกลวงเอาข้อมูลของเราตรงนี้ไปทำให้เกิดผลลัพธ์รายได้ของเขานะครับตรงนี
1: ้หมดเวลา
10: ครับผม
1: เอาละครับผมชื่อว่าในรอบนี้คำถามนี้แตกต่างกันนะ
10: ครับ
1: เรื่องของความ
10: เท่าเทียม
1: และก็การหลอกลวงออนไลน์นะครับ ทีนี้ไปฟังคอมเมนเตอร์ของเรากันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างขออนุญาตเริ่มที่น้องทันก่อนเลยครับผม
6: อย่างบ๊อบบี้เองเนี่ยค่ะก็มีการเรียบเรียงให้ความหมายก่อนเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะคุมเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทำให้อาจจะจบประโยคได้ไม่ค่อยสำคัญแล้วก็มีการพูดวนซ้ำเรื่อยๆในเรื่องของความเท่าเทียมซึ่งมันทำให้เราอาจจะสูญเสียเวลานะตรงนั้นไปส่วนทางของพี่ต่อเองอะให้รายละเอียดที่ทำให้เราเห็นภาพว่าเราพอเราได้รับข่าวสารเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะเอาไปป้องกันตัวเองยังไงจากการหลอกลวงจากการที่รู้แค่คีย์เวิร์ดแค่คำสองคำแต่ว่าวันนี้ทั้งสองคนทำได้ดีมากๆค่ะ
1: พี่ต้องเด่นครับเชิญครับ
5: คือบ๊อบบี้พูดเองว่าความเท่าเทียมวันนี้จะขอพูด2เรื่องก็คือเรื่องการศึกษาอันนี้โอเคให้รายละเอียดมาว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีแต่พอเป็นเรื่องของการเดินทางเราได้แค่หัวข้อนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเดี๋ยวต่อๆไปเราตั้งสติให้ดีกว่านี้นะคะส่วนพี่ต่อต้องบอกว่าพี่ต่อตรงเข้าประเด็นเลยนะคะแล้วก็มีคำสำคัญคือเมื่อเราเจอการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเราจะป้องกันตัวเองก็คือต้องรู้เท่าทันสื่อซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบถ้วนทีเดียวนะคะทำได้ภายในเวลาที่กำหนดก็ดีค่ะถือว่าดี
1: ข้อสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
4: คีย์เวิร์ดที่สำคัญซึ่งบ๊อบบี้ก็บอกว่าความเท่าเทียมเนี่ยหมายถึงความเท่าเทียมของคนพิการกับคนทั่วไปนะครับที่จะมีความเท่าเทียมกันในเชิงของการศึกษาการเดินทางก็ตามถ้าสมบูรณ์ในเชิงของการอธิบายเรื่องของการเดินทางมากขึ้นมันก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นเนาะส่วนพี่ต่อเนี่ยสามารถที่จะอธิบายรายละเอียดต่อไปได้เรื่อยๆด้วยความมีประสบการณ์ของพี่ต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อดีของการมีประสบการณ์นะครับในการที่จะบริหารจัดการเวลาแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปเรื่อยๆชอบทั้งสองคำตอบนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยถือว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณประการของเราสามท่านด้วยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคำถามที่มีความสำคัญมากๆเลยนะฮะก็ต้องมาจากกรรมการของเราด้วย
0: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
2: และใกล้เก็บคะแนนรอบสุดท้ายมากถึงแล้วครับพี่บอย
1: ครับผมสำหรับในรอบนี้นะครับเราจะเป็นคำถามในช่วงของ The Final Quiz นะครับรอบนี้ต้องบอกว่าทั้งสองคนนั้นพยายามตั้งสติให้ดีๆใช้ไหวพริบปฏิภาณความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อนั้นเอาออกมาตอบให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเรามีเวลาให้คนละ1นาทีเท่านั้นเราจะเริ่มกันที่พี่ต่อก่อนเลยนะครับพี่ต่อฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีกรอบนึงนะครับพี่ต่อครับเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถ้าพร้อมแล้ว1นาทีจับเวลาครับ
9: ตรงนี้นะครับมิจฉาชีพออนไลน์เราต้องดูให้ออกก่อนว่าไหนคือมิจฉาชีพออนไลน์นะครับเพราะเขาจะเข้ามาหลายรูปแบบมากเราต้องระวังต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างที่บอกนะครับตรวจสอบข้อมูลให้แน่นชัดแล้วก็ทางที่ดีคือหยุดไปเลยเขาออกจากการติดต่อเขาไปเลยครับเพราะว่าเขาจะหาทุกวิธีทางที่มาหลอกลวงเรายิ่งคุยมากแล้วยิ่งหลงกลครับจะไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าปล่อยเขาเดินทางของเขาเลยเราอยู่ของเราดีแล้วนะครับแล้วก็ มิจฉาชีพออนไลน์ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่จะใช้ภาวะพวกเวลามาเป็นตัวกำหนดมาดึงความรู้สึกของเราให้ต้องเดี๋ยวนี้นะอีก5นาทีนะไม่เกินนี้นะอะไรพวกเนี้ยตรงนี้ต้องระวังดีๆครับถ้าสื่อมาถ้าออนไลน์มาแบบนี้ต้องระวังตัวไว้ก่อนเลยถ้าเจอปุ๊บต้องพยายามผ่าออกมาเลยว่าอย่าไปใกล้เขาอันตรายมากครับตรงนี้พวกเขาจะมีวิธีหลอกลวงเราหลายอย่าง
1: หมดเวลาครับโอ้ด
10: ู
1: เรียกว่า1นาทีเข้าใจนะ
10: ครับ
1: เวลาน้อยแต่ว่าความรู้ที่อยู่ในหัวเนี่ยมันพยายามพังครูมันเยอะออกมามากเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากทางด้านของบ๊อบบี้กันหน่อยนะครับเอาละครับบ๊อบบี้ฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อฟังอีกรอบนึงนะครับบ๊อบบี้ครับเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อบ๊อบบี้พร้อมมีเวลา1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
8: ในกรณีที่เจอมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับเราควรเตรียมตัวว่าเราควรเตรียมตัวว่าการหาข้อมูลแบบว่าที่อยู่ของมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเจอเยอะมากครับทั้งแอดหลุมมิจฉาชีพทั้งเพนเพจที่ไม่มีข้อมูลครับอย่างเช่นเพนเพจขายของสินค้าออนไลน์ของทางปลอมครับคือทางออฟฟิเชียลเราควรศึกษาข้อมูลเราควรไม่หลงเชื่อคำที่พิจฉาชีพพูดนะครับคือควรเช็คให้ดีก่อนแล้วก็ควรตรวจสอบข้อมูลเช็คให้ดีแล้วก็มีสติในการเสพข้อมูลทางออนไลน
1: ์หมดเวลาครับผมเป็นไงฮะเรียกว่าสูสีกันเลยนะ
2: ดีมากครับพยายามบอกให้เต็มที่นะครับผม
1: ครับคนที่หนักใจมากที่สุดก็คือ3ท่านนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันเลยครับพี่ตรีก่อนเลยครับท่านแรกครับ
4: ผมชอบคำของพี่ต่อคำหนึ่งนะให้เขาเดินทางของเขาเราก็อยู่ของเราเนี่ยนะครับเป็นคำที่แบบมันก็ทำให้เราเตือนสติแล้วก็จำได้นะบ๊อบบี้ก็อาจจะไปเน้นที่วัยของตัวเองนะครับไปพูดถึงเรื่องของแฟนเพจที่ปลอมแอคหลุมที่เข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการขายของปลอมคือมิจฉาชีพจริงๆแล้วมาหาเราในหลายรูปแบบเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็ขอบคุณทั้งสองคนที่ให้คำตอบเราแล้วก็เตือนสติกับพวกเรานะครับในการที่จะระมัดระวังแล้วก็แยกแยะให้ถูกว่าใครเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ใครเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับไปครับน้องทานครับเชิญครับ
6: สิ่งที่ทานชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าทานชอบตรงที่ว่าพี่ต่อเนี่ยให้รายละเอียดในเรื่องของการที่พุ่งตรงไปเลยว่าเป็นการหลอกลวงทางออนไลน์แบบชัดเจน ทั้ง1นาทีอะค่ะส่วนของบ๊อบบี้เองอะก็ให้รายละเอียดในเรื่องของว่าวิธีการที่เราจะตรวจสอบยังไงแต่อาจจะมีความกำกวมเล็กนิดนึงเพราะในปัจจุบันเนี่ยหลอกออนไลน์ก็ให้ข้อมูลที่แบบครบแน่นมากจนเสมือนจริงเลยหรือว่าบางคนก็คือใช้ใบหน้าจริงๆใช้ร้านค้าจริงๆ copy paste มาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยระยะเวลาจำกัดอาจจะไม่ได้ขยายความมากในเรื่องของมิจฉาชีพการโกงทางออนไลน์ค่ะ
1: พี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
5: อย่างพี่ต่อเองอะค่ะพี่ต่อจะบอกเลยนะคะว่ารูปแบบของมิจฉาชีพที่เข้ามาเนี่ยคือใช้เวลาเร่งนะคะซึ่งพอเราเจอใครที่มาเร่งเราด้วยเวลาเนี่ยเราจะเริ่มฉุกคิดตามที่พี่ต่อพูดเลยทันทีว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บพี่ต่อบอกว่าตัดสายเลยไม่ต้องไปคุยทางใครทางมันนะคะแล้วก็ให้ระวังตัวเราต้องตรวจสอบให้ดีซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าพอไม่คุยปุ๊บโอกาสที่เราจะหลงกลก็จะน้อยลงนะคะในเวลา1นาทีถือว่าอันเนี้ยค่อนข้างครบถ้วนนะคะส่วนบ๊อบบี้เองก็บอกค่อนข้างครบแล้วก็ในมุมของต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ของลูกเนาะลูกก็จะมีโอกาสเจอการใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทางเพจทั้งทางขายของหรือแอคหลุมใดๆก็ตามเนี่ยแต่มันก็จะยังมีอีกเยอะมากนะคะอย่างเช่นว่าคนรุ่นพี่อาจจะเจอโทรมาเลยแต่ว่าสิ่งที่ลูกบอกก็คือต้องศึกษาข้อมูลให้ดีและตรวจสอบมีสติไม่หลงเชื่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนะคะเท่าที่เราทำได้ใน1นาทีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคค่ะ
1: ขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
0: บ๊อบบี้ปรบมือ
1: ผู้ชมครับแต่ก่อนที่เราจะทราบนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้วันนี้ทางรายการของเรามีของที่ระลึกมาเซอร์ไพรส์ให้ทั้งพี่ต่อแล้วก็บ๊อบบี้ด้วยนะครับนี่มอบไปเลยครับผมขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นรูปหล่อๆของทั้งสองคนนะครับถือว่าเป็นของที่ระลึกนะฮะประจำรายการของเราด้วยนะครับผมแล้วครับ
0: คอมเมนเตอร์ปรบมือ
1: และตอนนี้นะครับรายชื่อผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันนะครับของสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวอยู่ในมือผมแล้วนะครับและต้องขอแสดงความยินดีกับ

0: ขอแสดงความยินดีกับพี่ต่อธีรเกียรติกำตัดศิลาครับผมนี่คือผู้ชนะของเราครับนี่คือสุดยอดสุดยอดหนังสือซีซั่น2ของเราเลยครับ
1: พี่ต่อใช้มือขวาหยิบโล่ขึ้นมาแล้วก้มหัวขอบคุณ
0: สุดยอดมากครับผม
2: ยินดีด้วยครับพี่บ
0: อเป็นไงฮะบุรอด
2: เก่งมากยินดีด้วยครับผม
0: แต่ต้องบอกว่าบ๊อบบี้ครับเราเข้ามาสู่2คนสุดท้ายในรอบนี้นายสุดยอดมาก
2: ครับผม
0: บอกเลยฮะแล้วคนที่หนักใจไม่แพ้กันผมเชื่อเหลือเกินครับว่าตั้งแต่รอบคัดเลือกนะฮะผ่านมาแต่ละรอบคัดเหลือ3เหลือ2จนกระทั่งวันนี้เราได้ผู้ชนะเลิศทั้ง3ท่านน่าจะมีหลายคำอยู่ในใจอยากจะพูดอะไรอยากจะแสดงความยินดีให้กำลังใจอะไรได้บ้างนั้นขออนุญาตท่านแรกนะครับน้องทันเลยครับ
3: ค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ต่อแล้วก็ทางบ๊อบบี้ด้วยทันเชื่อว่าในอนาคตพี่ต่อก็สามารถเป็นต้นแบบของคนพิการที่ส่งต่อความพยายามเหล่านั้นแล้วก็ทักษะต่างๆให้คนเห็นว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราอาจจะไม่เคยพิการมาก่อนแล้ววันนึงเราเกิดความพิการเกิดขึ้นอ่ะชีวิตมันก็ไม่ได้ยากเสมอไปถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาจากต้นทุนเดิมที่เรามีจนกระทั่งมันสามารถเป็นต้นทุนใหม่ที่เราสามารถต่อยอดแล้วก็ใช้ชีวิตได้ก็จะเหมือนความสำเร็จที่พี่ต่อได้รับในวันนี้ก็ชื่นชมพี่ต่อมากๆค่ะก็ดีใจที่เห็นพัฒนาการของบ๊อบบี้แล้วก็เชื่อว่าด้วยความที่บ๊อบบี้ยังมีอนาคตอีกไกลเลยก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบของคนพิการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นบ๊อบบี้ในอนาคตที่ได้เป็นต้นแบบของคนพิการในแง่มุมอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เชิญพี่ต้องเหน่งครับ
4: ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านนะคะสิ่งที่จะติดตัวเราสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเข้ามาออดิชั่นจนถึงวันนี้ต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ขอให้นำทุกอย่างที่ได้พัฒนามานี้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะส่วนบ๊อบบี้เองคิดว่าบ๊อบบี้เองก็ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหลายอย่างในตลอดระยะเวลาของการแข่งขันในรายการนะคะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นกับสังคมด้วยรายการภาคภูมิใจกับทั้งสองท่านมากค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับผมท่านสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
5: เช่นกันนะครับขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านนะครับจริงๆพวกเราก็ภูมิใจในตัวบ๊อบบี้มากนะครับบ๊อบบี้ก็ได้เติบโตได้เรียบเรียงความรู้ความคิดอะไรต่างๆนะครับอย่างหนึ่งก็สามารถดูพี่ต่อเป็นตัวอย่างได้นะครับไม่ว่าคนเราทุกคนจะมีข้อจำกัดอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองแล้วก็มีการแสดงศักยภาพตัวเองได้ขึ้นมานะครับขอบคุณทั้งสองคนมากที่เข้ามาร่วมในรายการภูมิใจกับทั้งสองคนมากๆครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับแล้วฮะบ๊อบบี้ครับในฐานะที่เป็นแบบรองแชมป์นะของซีซั่นนี้อยากจะพูดอยากจะขอบคุณอะไรกลางรายการนี้เชิญเลยครับ
6: ก็อยากจะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับเข้ามาสู่รอบชิงแชมป์ครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาถึงจุดนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับและนี่คือบ๊อบบี้นะครับและที่ไม่พูดไม่ได้เลยฮะแชมป์ของเราในซีซั่นนี้ครับพี่ต่อครับ
7: ครับผมครับขอคำพูดของสตีฟจ็อบมานะครับจงคิวและฉลาดแล้วโง่ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับกระหายที่จะเรียนรู้ครับศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าหยุดครับถึงจะยุ่งขนาดไหนเราก็เรียนรู้ได้เรื่อยๆครับไม่มีคำว่าช้าเกินไปครับแต่คุณเริ่มหรือยังแค่นั้นแหละขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ต่อด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณคุณนะฮะกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับน้องทันพี่ต้งเหน่งและพี่ตรีขอบคุณครับ
2: ครับผมนะครับ
0: และที่ขาดไม่ได้นะครับวันนี้อยู่กับเราเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ท่านตลอดครับ
2: ครับ
0: เรียนเชิญได้เลยครับน้องพจน์ครับมาเลยฮะ
2: แ
0: ล้วครับผมพจน์เชิญตรงนี้เลยครับพจน์มาเชิญตรงนี้ครับพจน์จ๋าเป็นไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆทั้ง2คนมั้ยตรงนี้สักนิดนึง
8: ก็สำหรับวันนี้ก็สมศักดิ์ศรีผู้ชิงแล้วครับ
0: สมศักดิ์ศรีเลยนะวันนี้นะ เรียกว่าวันนี้สุดยอดทั้งสองคนเลยนะครับผม
8: ใช่ครับ
0: อ่าแล้วครับผม
2: ครับผมและพรุ่งนี้ครับฝากเชียร์และเป็นกำลังใจครับและลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะสำหรับคนที่การทางด้านจิตใจทางสติปัญญาและออทิสติกครับผม
0: ครับอย่าลืมนะติดตามชมกันได้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กฎหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
9: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
10: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
17: Tab to Read
16: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
17: Play Store และ App Store
18: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ผมหยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งมารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือชื่อว่าAI กับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้นำนะครับเขียนโดยคุณเตชธรรมธนกุลกิจเนาะก็ต้องขอบคุณคุณเตชธรรมนะครับที่คุณอาอินบ็อกซ์มาแล้วก็บอกว่าเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็คุณอาส่งหนังสือมาให้อ่านนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้จบก็เขียนสรุปไว้ในเพจน้องบรอนสอรี่เรียบร้อยนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้สอนการใช้ AI สอนใช้ Chat GPT หรือ Gemini นะแต่เป็นหนังสือที่ช่วยเราคิดการเกี่ยวกับการใช้ AI ในองค์กรต้องบอกว่าในหนังสือก็ไม่ได้ต่อต้านนะว่า AI เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรใช้ไม่ใช่เลยแต่ให้เราระมัดระวังนะต้องเรียกว่าเป็นคำเตือนแล้วกันในการใช้ AI นะครับอ่ะมาดูกันว่าข้อคิดมีอะไรบ้างข้อแรกนะวันที่ AI เริ่มให้คำแนะนำเนี่ยมันคือวันที่ AI เริ่มมีอำนาจครับถึงแม้มันจะไม่มีตำแหน่งใดๆในองค์กรก็ตามสังเกตไหมถ้าเป็นคนนะถ้าเราฟังคำแนะนำของใครคนนั้นก็จะมีอำนาจในองค์กรถูกไหมส่วนใหญ่เอาองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เราจะฟังคำแนะนำก็คือคนที่มีตำแหน่งเช่นหัวหน้าเรา C-level CEO เขาพูดเราก็จะฟังสิ่งที่เขาพูดเนี่ยน่านำไปปฏิบัติทางแต่ AI เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับคนหนึ่งในองค์กรที่ไม่มีตำแหน่งไม่มีใครตั้งตำแหน่งให้ใน AI นะแต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเชื่อ AI เยอะมากไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดก่อนนะแต่เอาเป็นว่าคนเชื่อเยอะมากแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ AI เริ่มมีอำนาจแล้วนะครับถ้าเราไม่ตั้งคำถามกับสิ่งที่ AI ตอบเนี่ยแสดงว่าเรามอบอำนาจให้ AI โดยที่เราไม่รู้ตัวนะอันนี้เป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะข้อ2ครับอำนาจที่อันตรายที่สุดเนี่ยคืออำนาจที่ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้ได้ถูกถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยผมว่าหนังสือเล่มนี้สะกิดเราเฮ้ยคุณรู้ไหมเผลอๆตอนนี้ AI มีอำนาจมากกว่า CEO อีกเพราะอะไรเพราะ CEO เชื่อ AI ด้วยอ้าว C level AI พูดมาก็เชื่อ Manager เชื่อกันอีกถ้าเชื่อกันทั้งองค์กรนี่ AI คือเบอร์1เลยนะแต่ว่ามันเป็นอำนาจที่อันตรายเพราะไม่มีใคร question หรือไม่มีใครตั้งคำถามมันเลยข้อ3อำนาจอาจจะไม่ได้มาจากตำแหน่งเสมอไปครับแต่มาจากการที่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามเนี่ยถามว่า AI มีตำแหน่งไหมไม่มีเรามี organization chart หรือว่าโครงสร้างองค์กรที่ AI อยู่เหนือ CEO ป่ะไม่มีแต่เมื่อไรก็ตามถ้า CEO เชื่อ AI 100% ไม่ตั้งคำถาม AI เบอร์1นะเบอร์1อ่ะถ้าไม่ใช่ CEO ระดับรองลงมาสมมุติว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายตลาดถ้าผู้การฝ่ายตลาดใช้ AI และ AI แนะนำบอกกลยุทธ์การตลาดต้องทำแบบนี้สิแล้วผู้การฝ่ายตลาดทำตามกลยุทธ์นั้นแปลว่าอะไร AI มีอำนาจเหนือผู้การฝ่ายตลาดแล้วลูกน้องฝ่ายตลาดทั้งหมดก็อยู่ under AI ถูกไหมเนี่ยคือพอถ้าไม่มีใครตั้งคำถามมันน่ะก็คือมันบอกแบบไหนก็ทำตามแบบนั้นเนี่ยเพราะอำนาจอาจจะไม่ต้องมีตำแหน่งข้อ4ยิ่งเราทำอะไรเร็วเท่าไหร่เรายิ่งมีเวลาไตร่ตรองน้อยลงเท่านั้นมีคนบอกข้อดีของ AI คือมันเร็วแต่พอเร็วปุ๊บเราทำเลย AI ตอบบอกกลยุทธ์ทำ1 2 3ทำ1 2 3เลยเนี่ยเราไม่ได้ไตร่ตรองเลยนะว่าที่มาของกลยุทธ์1 2 3นั้นเนี่ยมาจากไหนระวังนะครับบางทีความเร็วมันก็มีด้านมืดคือมันไม่ค่อยไตร่ตรองแล้วบางทีเราอาจจะพลาดก็ได้ข้อ5ความเร็วไม่เท่ากับคุณภาพครับความครบไม่เท่ากับความถูกต้องเร็วไม่ใช่ว่าต่อต้านไม่ดีห้ามเร็วต้องช้านะเราก็รู้อยู่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเราเน้นความเร็วแต่ระวังเรื่องคุณภาพครับ AI มันตอบเร็วไม่ได้แปลว่ามันตอบถูกนะครับแล้วอะไรที่มัน verify ได้ยิ่งยากอย่างเช่นถ้าเกิดเราถาม AI ว่าผมชื่ออะไรแล้วเขาตอบชื่อมาอีกชื่อนึงที่ไม่ใช่นพดลเนี่ยนี้เราชัดเจนเราวัดได้ว่าคุณภาพมันไม่ดีแต่ถามว่าเรามีบริษัทเราเป็นแบบนี้คู่แข่งเราเป็นแบบนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรใช้กลยุทธ์ตลาดแบบไหนแล้วมันตอบมาคุณจะรู้ได้ไงมันถูกหรือผิดแต่มันตอบมายาวมีรายละเอียดมีนู่นมีนี่อย่าไปเชื่อนะครับว่าสิ่งนั้นคือถูกเสมอไปความเร็วไม่เท่ากับคุณภาพเนี่ยอาจารย์มันครบเลย 4P กลยุทธ์การตลาดมี product price pace promotion ความครบไม่เท่ากับความถูกต้อง AI เรียนได้ฮะว่ามี 4P แต่รู้ได้ไงว่า 4P นั้นมันควรจะเป็นสิ่งที่เราทำระวังนะครับข้อ6ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราทำได้แปลว่าเราควรทำเราไม่ควรมอบการตัดสินใจทุกอย่างให้ AI คือหนังสือเล่มนี้สะกิดเราพูดอีกครั้งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ต่อต้าน AI แต่สะกิดเราว่าเฮ้ยเรื่องนี้ AI ทำได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราควรทำตามให้ AI มาเป็นคนป้อนข้อมูลให้การตัดสินใจอยู่กับมนุษย์จะดีกว่าไหมนี่คือ AI บอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาจริงหรอข้อ7สิ่งที่เราควรตัดสินใจเองคือเรื่องอะไรบ้างไหมครับ1ศักดิ์ศรีของมนุษย์2คือความเป็นธรรม3คือความปลอดภัยและ4คือสิ่งที่เกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวกับสังคมอ่ะดูทีละข้อนะศักดิ์ศรีของมนุษย์เช่น AI บอกเฮ้ยพนักงานคนนี้ดูจาก KPI แล้วเราโยนข้อมูลไปควรให้ออกแต่มันไม่ได้มีความง่ายแบบนั้นนะมันมีเรื่องศักดิ์ศรีคนนี้ในอดีตเคยช่วยคุณพ่อไว้ก่อตั้งธุรกิจมาเป็นคนที่เป็นพนักงานรุ่นแรกๆที่ร่วมหัวจมท้ายกับคุณพ่อเราเพื่อก่อตั้งธุรกิจมาแล้วอยู่ดีๆวันนี้ AI บอกให้ออกเลยเงี้ยอันนี้คุณมองข้ามศักดิ์ศรีของคนไปบุญคุณในอดีตซึ่ง AI ไม่มีข้อมูลพวกนี้นะครับมันดูแต่ KPI มันดูแต่ข้อมูลที่คุณโยนให้2ความเป็นธรรมคุณใช้ AI ตัดสินเนี่ยบางคนบอกมันเป็นกลางดีนะอาจารย์มันไม่ได้ใช้มันไม่เหมือนมนุษย์มันมีอารมณ์ความรู้สึกแต่นั่นแหละข้อมูลที่คุณป้อนให้เป็นกลางจริงหรือเปล่าความเป็นธรรมจริงหรือเปล่าที่คุณบอกว่า AI ตัดสินแล้วมันจะไม่ผิดอ่ะมนุษย์ต้องมาเป็น final decision จริงๆมาดูอันที่3ที่เขาบอกว่ามนุษย์ควรจะต้องเป็นคนตัดสินคือเรื่องความปลอดภัยคือ AI เนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่มันควรทำความปลอดภัย AI อ่ะจะมี safety rule เนาะทํา1 2 3แต่จริงหรือเปล่าว่าเรื่องนี้เป็นความปลอดภัย AI จะดูสถิติว่าถนนเส้นนี้ไม่ค่อยมีอาชญากรรมแต่เราควรปล่อยน้องผู้หญิงที่เป็นพนักงานกลับบ้าน 5:00 นจริงหรือเปล่าถึงแม้ว่าสถิติมันบอกว่าไม่เคยมีอาชญากรรมในถนนเส้นนี้ควรไหมอย่างเงี้ยไปเชื่อได้ไหมบางทีมันให้ข้อมูลมาได้แต่ว่าเฮ้ยบางทีเราก็ต้องคิดนะหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบระยะยาวต่อสังคมทำสิ่งนี้ลดต้นทุนได้แต่มันอาจจะทำร้ายสังคมไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าแต่อาจจะอีก10ปีข้างหน้าควรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นมิติการคิดเนาะซึ่งจริงๆ AI มันก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมไปทั้งหมดมาถึงข้อคิดข้อที่8นะครับ AI ทำงานจากข้อมูลเนาะแต่อย่าลืมว่าข้อมูลก็ไม่ได้ครอบคลุมความจริงทั้งหมดครับมันอาจจะไม่ได้รวมบริบทเฉพาะหน้าความละเอียดอ่อนทางสังคมและผลกระทบทางอ้อมอื่นๆคือ AI เนี่ยมันเอาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะอย่างแรกเลยนะแต่การตัดสินใจมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่อินเทอร์เน็ตนะครับสมมุติว่าคุณจะประเมินผลพนักงานคนหนึ่งเนี่ยถามว่าให้ AI ช่วยได้ไหมช่วยได้แต่คุณต้องเอาข้อมูลเหล่านี้เช่น KPI เขาข้อมูล data ต่างๆคือทุกอย่างต้องอยู่ในคอมอะแต่คุณเคยเห็นหน้าเขาไหมคุณเคยเห็นการทำงานที่เขาทุ่มเทไหมพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์ไงมันเป็นบริบทที่มีอยู่อะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปเชื่อ AI หมด AI มันก็คัดข้อมูลเฉพาะอินเทอร์เน็ตมาฟีดให้คุณถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ข้อมูลมีจริงเยอะจริงแต่มันไม่ครอบคลุมทั้งหมดคุณเป็นคนทำงานกับเขาถึงตีสามมาถามว่าเรื่องพวกนี้ AI เอามาคิดหรือเปล่าไม่เคยเพราะว่าคุณไม่ได้เลคคอร์ดทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปนี่ว่าวันนี้ทำงานถึงตีสามเราเห็นเขาทุ่มเทการทำงานคุณเขียนไดอารี่แบบนั้นเปล่าถ้าเกิดคุณเขียนไดอารี่ทุกครั้งที่คุณปฏิสัมพันธ์กับคนคนนี้วิธีการพูดคุยคุณเห็นเขาคุยกับลูกค้าคุณก็มาคีย์อินลงไปในคอมพิวเตอร์แล้วโหลดเข้าไปให้ AI คิดอย่างนี้โอเคไงแต่ถามจริงว่าในทางปฏิบัติคุณทำแบบนั้นป่ะไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลไม่ครบหรอกความละเอียดอ่อนทางสังคมมีไหม AI ไม่มีหรอกเช่นยกตัวอย่างเนาะคนเนี้ยฝีมือสูสีคู่ขี้กับอีกคนนึงแต่คุณเห็นคนเนี้ยเขามีเจตนาที่ดีเวลาทำอะไรกับลูกค้าแต่อีกคนนึงทำเพื่อ KPI ข้อมูลพวกนี้ AI ไม่ทราบครับ AI รู้แค่ว่า KPI มันเหมือนกันตัวเลขเหมือนกันน่ะหรือผลกระทบทางอ้อมอื่นๆอ่ะยกตัวอย่างว่าถ้าคุณให้คนนี้ออกเพื่อนอีกคนจะออกด้วยและเพื่อนอีกคนเนี่ยเป็นพนักงานที่เก่งมากๆคุณ AI รู้มั้ยว่าไอ้2คนนี้สนิทกันไม่รู้มีแต่แค่ตำแหน่งว่าคนนี้ทำงานอะไรคนนี้ทำงานอะไรเพราะนั้นเนี่ยการไปให้คนนี้ออกมันอาจจะทำให้อีกคนไม่พอใจแล้วออกไปด้วยอย่างเงี้ย AI ช่วยคุณไม่ได้นะแล้วคุณไปเชื่อ AI ทั้งหมดเนี่ยอันตรายข้อ9การไม่เลือกคือการเลือกอย่างหนึ่งจริงๆหลายคนบอกเป็นคนไม่ตัดสินใจจริงๆคุณตัดสินใจนะตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรนั่นคือหนึ่งในช้อยนะครับมันคือการเลือกช้อยนี้นะครับช้อยคือทางเลือกนะครับเพราะนั้นการไม่เลือกไม่มีอยู่จริงผมอยู่เฉยๆผมไม่ได้เลือกอะไรเลยคุณเลือกที่อยู่เฉยๆมันคือทางเลือกอยู่ดีผมดู nothing ดู nothing คือ1ออปชั่น1ทางเลือกที่คุณติ๊กไปคือคุณอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นไม่เลือกไม่มีอยู่จริงการไม่เลือกคือทางเลือกนั้นทางหนึ่งข้อ10เรามีแนวโน้มจะเชื่อผลลัพธ์จากระบบอัตโนมัติอย่าง AI มากกว่าการใช้วิจารณญาณตัวเองคือแต่ก่อนนะผมเล่าให้ฟังตอน AI มาใหม่ๆมันหลอนเนี่ยคำว่าหลอนคือมันมั่วเราจะไม่ค่อยเชื่อมันหรอกแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมถามคำถามง่ายๆนพดลคือใครเนี่ยโอ้โหตั้งใส่ชื่อใส่นามสกุลไปเนี่ยนิยายล้วนเขาเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังของไทยฟังดูเอาใจเอาใจเนาะว่าเราหล่อสวยอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ใช่ไงตอนนั้นเราก็ขำๆกันมันเหมือนแบบที่ตลกบกฮาเอาไว้คุยเล่นแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้โหเข้ามาละเอียดยิบเป๊ะหมดพอมันเป๊ะหมดคนเริ่มเชื่อเอาง่ายๆนะตอนนี้คนไปเรียนวิธีการใช้ AI กันหมดแปลว่าอะไรแปลว่าเราเชื่อมันเกือบ 100% นะถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะไปเรียนไหมล่ะผมไม่ได้บอก AI ไม่ดีนะพูดอีกทีนึงไม่ได้ต่อต้านแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อมากกว่าวิจารณญาณเนี่ยต้องดึงตัวเองไว้นิดนึงด้วยคือบางอย่างเนี่ยมนุษย์ยังจำเป็นแล้วจริงๆไม่ใช่บางอย่างทุกอย่างด้วยถ้ามัน1 + 1เท่ากับเท่าไหร่จะพอเชื่อมันได้แล้วแหละมันเหมือนเครื่องคิดเลขมันแม่นแต่อะไรที่มันเกี่ยวกับคนนะสำหรับผมนะมันต่อยอดให้คุณคิดเยอะๆคุณฟัง AI ได้ครับ AI มันแกะข้อมูลให้คุณมันช่วยซัพพอร์ตคุณแต่อย่าไปเชื่อมันว่าเป็นเพราะว่ามันเขียนละเอียดอย่าไปเชื่อมันเพราะว่ามันเฉพาะเจาะจง AI เนี่ยข้อเจ๋งอีกอันนึงเนี่ยนะคือมันละเอียดแล้วมันเฉพาะเจาะจงคนเรามีแนวโน้มนะที่จะเชื่อความแม่น

ผมถามว่าเรื่องนี้ภาษีอันนี้มันทำได้หรือเปล่าเขาจะบอกผมแบบนี้เลยนะคนเนี้ยภาษีนี้มันถูกกฎมาตราที่1วรรคที่2ย่อหน้าที่3เขาบอกแบบนี้เลยนะว่าอันเนี้ยทำได้คุณพูดขนาดนี้คุณต้องเชื่อป่ะคือมันละเอียดขนาดมาตราที่เท่าไหร่วรรคที่2อะไรเงี้ยคือเขาละเอียดมากอะละเอียดจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันต้องใช่อะเพราะมันละเอียดไงถ้าเขาไม่รู้หรือเขามั่วๆมาผมคิดว่ามันน่าจะได้เราอาจจะลังเลใช่ไหมไอ้นี่คือบอกมาตราเลยอะใหม่ๆเชื่อครับแต่มันมีอยู่วันนึงผมไปเช็คไม่มีมาตรานี้อยู่เลยไรที่พูดแนะนำมาผิดหมดเลยแต่มันมีคนแบบนี้อยู่นะครับพูดไปเรื่อยแล้วพูดละเอียด AI มันกำลังทำหน้าที่คล้ายๆแบบนี้อยู่นะครับต้องระวังนะครับ11เราไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ถึงแม้ว่าเราจะทำตามคำแนะนำของ AI ก็ตามยกตัวอย่างให้ AI คิดกลยุทธ์การตลาดมาเราเป็นผู้จัดการฝ่ายตลาดเชื่อ AI หมดเอาข้อมูลป้อนให้หมดเลยนะบริษัทเรามีข้อมูลอะไรยังไงแบบไหนกลุ่มลูกค้าเอาข้อมูลป้อนปุ๊บ AI ออกกลยุทธ์มาเราทำตามกลยุทธ์นั้นทำแล้วเฟลลูกค้าหนีเราไปหมดคุณบอกหัวหน้าหรือ CEO คุณได้ไหมว่าไม่ใช่ผม AI มันแนะนำคุณบอกได้ไหมถ้าคุณบอกแบบนี้คุณตกงานนี่อย่างนั้นถ้าต้องเชื่อ AI ตลอดคุณจะอยู่ทำไมอ่ะ CEO เขาก็พร้อมได้เขาก็ใช้ AI ทำงานเงินเดือนน้อยคุณต้องเยอะเพราะฉะนั้นยังไงคุณต้องรับผิดชอบดังนั้นในเมื่อคุณต้องรับผิดชอบคุณก็จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังเมื่อ AI แนะนำใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ระมัดระวัง12แดชบอร์ดที่สวยอินไซต์ที่สรุปมาอย่างดีจาก AI ทำให้คนหรือผู้บริหารมีความมั่นใจเกินจริงโอ้โหกราฟสวยเลยมีบุลเลต์พอยต์เป๊ะเอาง่ายๆนี่ยกตัวอย่างให้ฟัง YouTube สรุปพอยต์ออกมามีทั้งรูปมีทั้งพอยต์โหต้องเชื่อแล้วป่ะบางทีสรุปไม่ครบนะครับโดยเฉพาะ YouTube ยาวๆนี่ระวังนะครับพูด30นาทีสรุปมาแค่10นาทีแรกครับแปลว่าอะไรครับคุณอาจจะขาดอะไรไปตั้งเยอะครับแต่เนื่องจากคุณไม่ได้ฟังไงเพราะคุณขี้เกียจฟังไงคุณก็เลยให้แอร์สรุปคนก็คิดว่าอันนี้แหละ YouTube เนี่ยพูดแค่3บุลเลต4บุลเลตนี่แหละไม่จริงแต่ความสวยของมันครับความละเอียดของมันครับมันทำให้เรามั่นใจว่าถูกระวังครับ13นะครับถามตัวเองว่าองค์กรเรายังให้รางวัลการตั้งคำถามอยู่หรือไม่หรือเราให้รางวัลจากการทำตาม AI มากกว่าพนักงาน2คนอีกคนทำ AI มาส่งกราฟสวยเลยเจ้าคุณบอกคนนี้สุดยอดส่วนอีกคนหนึ่งนั่งคำถามเฮ้ยมันถูกปะวะคนแรกส่งวันแรกเลยนะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้อีกคนหนึ่งอีก2วัน3วันถึงจะได้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยนี่ช้าว่ะเราให้โบนัสไอ้นี่ดีกว่าคุณกำลังให้โบนัสการทำตาม AI ครับต่อไปคนจะไม่ถามแล้วไอ้คนแรกก็บอกโอ้ถ้างั้นไม่ไหวแล้วใช้ AI แล้วกันเราจะได้โบนัสมั่งเห็นภาพไหมควรนะองค์กรควรจะให้รางวัลกับคนตั้งคำถามคุณอย่าไปคิดว่าคนตั้งคำถามคือคนยืดยาดไม่ตัดสินใจบางทีมันมีความจำเป็นที่ต้องตั้งคำถาม14ครับเรามักจะคิดว่า AI ไม่ลำเอียงเพราะมันทำตามข้อมูลครับแต่อย่าลืมว่าข้อมูลก็มีความลำเอียงจริงป่ะ AI เอาตรงๆนะมันเอาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษถูกทำจากฝั่งตะวันออกซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยAI มีความลำเอียงแบบฝั่งตะวันตกมากกว่านะครับอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับการที่คุณใช้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษกับใช้พร้อมเป็นภาษาไทยนี่ก็คือการเลือกข้อมูลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันลำเอียงได้เลยนะครับถูกไหมงานวิจัยที่คุณขอมามันเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่งานวิจัยที่ตีพิมพ์ภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษแปลว่าคนเขียนเป็นคนที่รู้ภาษาอังกฤษเป็นหลักคุณจะได้รับความเห็นจากEnglish speaking country ครับวารสารญี่ปุ่นเราเข้าไม่ถึงวารสารสเปนเราเข้าไม่ถึงวารสารทางวิชาการส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับมันลำเอียงนะครับเพราะข้อมูลมันลำเอียงนะครับมันลำเอียงไม่ได้แปลว่ามันผิดนะแต่มันเป็นข้อมูลของชุดความคิดชุดหนึ่งอีกสักข้อนะครับยังไม่จบนะครับหนังสือเล่มนี้ข้อ15ครับ AI ไม่ได้มี

ลายครับเพราะอะไรครับพูดแบบนี้ไม่จบ AI ไม่ได้มีอันตรายเพราะว่ามันฉลาดครับแต่มันอันตรายเพราะมันถูกใช้ซ้ำแล้วไม่มีการหยุดคิดคือตัว AI เนี่ยมันเหมือนมีดมันไม่มีอันตรายด้วยตัวมันเองขึ้นอยู่กับการใช้มันฉลาดแต่ถูกแล้วเหมือนมีดคมอ่ะมีดคมอันตรายป่ะถ้าคุณใช้แบบถูกต้องไม่อันตรายแล้วมันมีประโยชน์มากครับแต่ถ้าคุณใช้ไม่ถูกอันตรายครับ AI เหมือนกันครับมันอันตรายไม่ใช่เพราะมันฉลาดมันอันตรายเพราะว่าคุณเชื่อมันแล้วคุณไม่คิดเลยอันนี้อันตรายนะครับก็หนังสือเนาะชื่อว่า AI กับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้นำนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะสำหรับการรีวิวหนังสือเล่มนี้โอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่ยืนยันยังไม่พบการระบาดของโรคอีโบลาในประเทศไทยด้านสถานการณ์ในต่างประเทศยังคงอยู่ภายใต้การติดตามขององค์การอนามัยโลกซึ่งได้ประกาศให้การระบาดในบางพื้นที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆเพิ่มการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19 ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การรักษาในปัจจุบันยังคงเน้นการดูแลตามอาการเช่นการให้สารน้ำดูแลระบบไหลเวียนโลหิตการรักษาภาวะช็อกและการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดปัจจุบันมียารักษาจำเพาะบางชนิดที่ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้โดยเฉพาะในอีโบลาบางสายพันธุ์รวมถึงมีวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ควบคุมการระบาดในต่างประเทศบางพื้นที่แล้ว
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนยื่นหมูยื่นแมว
9: ปลาทูทอดของฉันหอมหอม
10: ปลาทูนึ่งของฉันก็หอม
9: หอมน่ากินจริงๆ
10: อย่างนี้ฉันจะกินยังไงล่ะ
9: โอ้ไม่ต้องตกใจนะเธอก็ยกปลาทูนึ่งมาให้ฉันเสียก็สิ้นเรื่อง
10: ไม่ได้คราวที่แล้วเธอก็มาไม้นี้หลอกกินปลาทั้งสองตัวอีกละสิ
9: งั้นเรามายื่นหมูยื่นแมวกันนะ
10: ยื่นหมูยื่นแมวอะไรกันเห็นแต่แมวตัวเท่าหมูมาแย่งของเขากิน
9: หุยนานๆจะได้แสดงภูมิยื่นหมูยื่นแมวก็หมายความว่าแลกของกันในเวลาเดียวกันนะสิฉันเอาปลาทูทอดให้เธอเธอเอาปลาทูนึ่งให้ฉัน
10: ก็ได้ก้าวตามนี่มันเหลือครึ่งตัวแล้วนี
11: ่ยื่นหมูยื่นแมวหมายถึงแลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน
7: แล้วพบกันใหม่นะครับ
12: รู้รักภาษาไทย
13: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

คริสติน่าพูดอะไรไม่ออกอยู่นานเสียงเพื่อนสามคนและเชิดวุฒิเข้าไปรุมถามอาการหลอนยืนนิ่งอยู่อีกพักใหญ่มองที่งูเหลือมตัวนั้นซึ่งบัดนี้กำลังถูกถลกหนังออกเห็นเนื้อขาวจ้อยและเนื้อของมันยังสั่นอยู่ริกริกขณะที่โดนมีดพรานพื้นเมืองช่วยกันชำแหละไม่ต้องห่วงฉันเรียบร้อยดีหลอนบอกพักพวกเหล่านั้นแล้วหันมามองระพินอีกครั้งแต่ไม่เห็นเขาซะแล้วเพราะพรานใหญ่เข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับพวกพรานพื้นเมืองของเขาโอ้ my god คริสติน่าพึมพำห่อไหลลงอย่างสยดสยิวนี่ครั้งแรกฉันนึกว่าเขาบ้าอะไรขึ้นมาเพราะประทับปืนมาทางฉันถ้าเขาช้ากว่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นถึงยังไงคุณก็ยังไม่ตายนะต่อให้มันทิ้งตัวลงมารัดแล้วก็เธอสตันลีคีตแล้วก็เบลคงช่วยกันเอา M16 ยิงรัวตัวมันพรุนไปหมดรับรองได้พูดบ้าๆไอ้งูนรกตัวนั้นพรุนแล้วตัวฉันไม่พรุนไปด้วยงั้นเหรอคุณเชิดวุฒิทำหน้าเซ่อเออจริงสินนะมีหน้าล่ะไอ้นายทึ่มของเราน่ะถึงไม่สนใจปืนชนิดอื่นนอกจากปืนล่าสัตว์คู่มือของเขาแล้วนี่คนใจหินคนนั้นน่ะหายไปไหนแล้วเขาไม่ยอมที่จะรับฟังคำขอบใจของฉันเลยเหรอเนี่ยนี่คุณอย่าไปสนใจเลยคนชื่อระพินไพรวันน่ะสันดานเขาเป็นอย่างนี้แหละตาเถื่อนไม่มีมารยาทใจดำเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเฮ้เรามากินอาหารกลางวันกันเถอะคุณลืมไอ้งูตัวนั้นซะเรื่องเล็ก

การหยุดพักรับประทานอาหารเที่ยงแยกกันออกเป็น2วงฝ่ายลูกจ้าง14คนรวมทั้งหัวหน้าของคนเหล่านั้นกลุ่มหนึ่งซึ่งก่อไฟย่างเนื้องูเหลือมและจัดการกับข้าวห่อคลุกน้ำพริกที่เตรียมมาแต่เช้าแล้วส่วนคณะนายจ้าง5คนเปิดอาหารกระป๋องประเภทเรชั่นออกกินทั้งหมดพักอยู่ใต้ร่มเงาไซใหญ่ริมฐานนั้นคริสติน่ายังมีอาการพิพักพิพ่วนอยู่กับงูเหลือมตัวนั้นพอรู้ว่าพวกพรานย่างกันเป็นอาหารอย่างอร่อยอร่อยก็ยิ่งพะอืดพะอมนั่งหน้าไม่สู้จะดีนักอยู่คนเดียวเบลเปรยขึ้นว่าที่ทำไมนายคนนั้นไม่มาร่วมกับเรานะช่างเขาเถอะนาอย่าห่วงเขาเลยเขามีอาหารกินของเขาแล้วเชิดพุทธแกล้งพูดแต่ด็อกเตอร์สแตนลีย์หันไปพยักหน้ากับคิดบอกว่านี่คิดไปเรียกระพินมาร่วมวงกับเราดีกว่าพันเอกลารีคิดลุกขึ้นโดยเร็วเดินตรงไปที่กลุ่มของพรานพื้นเมืองเห็นระพินนั่งเหยียดยาวเอาช้อนสังกะสีตักข้าวซึ่งมีน้ำพริกและเนื้อเค็มอยู่สองสามชิ้นท่ามกลางคนของเขาก็เข้าไปหาเฮ้ ระพินไปร่วมกับพวกเราทางโน้นดีกว่านายนั่นเอ่ยทักยิ้มยิ้มอย่างสนิทสนมจอมพรานเคี้ยวข้าวตุยตุยอยู่ในปากตอบมาว่าตามสบายเถอะคุณอย่ากังวลกับผมเลยนี่บ๊อบกับสุภาพสตรีสองคนในผมมาเชิญคุณนาครับครับให้ผมกินข้าวเสร็จก่อนแล้วกันประเดี๋ยวจะลุกไปคุยด้วยเถอะตามสบายคุณตามสบายเลยเขาโบกมือคิดจะขยันขยอมาอีกเช่นไรจอมพรานก็คงนั่งเฉยอยู่เช่นนั้นจนในที่สุดนายผมทรงลานบินรูปร่างยังกับนักมวยปล้ำก็เดินกลับมาที่คณะยักษ์ไหลหมอนั่นน่ะไม่สนใจที่จะมาร่วมกับเราหรอกเขากำลังกินอาหารพื้นเมืองบ้านป่าของเขาจะบอกว่าประเดี๋ยวจะมาคุยด้วยเบลวางกระป๋องเครื่องเรชั่นของหล่อนลงทันทีลุกขึ้นฉันจะไปลากเข้ามาเองนายคนนี้นี่ท่าทางถือตัวผีลึกว่าแล้วหล่อนก็เดินแกว่งตะโพกเข้าไปท่ามกลางสายตาของพรานพื้นเมืองที่มองยิ้มยิ้มมาเป็นตาเดียวเบลเป็นคนบั้นท้ายงอนมากแล้วเอวก็ว้าวเข้าไปผมสีแดงของหล่อนก็งามไปอีกแบบนึงทำให้พวกลูกหาบทั้งหลายอดคิดไปไกลไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครกล้าปริปากดังนักเพราะรู้ว่าแหม่มพูดแล้วก็ฟังไทยได้ดีพอใช้บางคนก็เลยวิจารณ์กันเป็นภาษากะเหรี่ยงซุบซิบซุบซิบหล่อนเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพรานใหญ่ซึ่งขณะนี้ข้าวห่อของเขาเกือบจะหมดแล้วพอเขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นแม่ผมแดงยืนห่างเพียงแค่เอื้อมเกือบจะค้ำศีรษะนี่คุณเมื่อกี้นี้เราให้คีตมาตามเอ๊ะมาเชิญคุณไปนั่งร่วมกับพวกเราด้วยแล้วทำไมคุณถึงไม่ไปผมก็บอกเขาไปแล้วนี่ว่าประเดี๋ยวผมจะไปขอให้กินให้อิ่มซะก่อนแต่เราต้องการให้คุณไปอิ่มกับเราเข้าใจไหมเป็นคำสั่งเหรอครับเบลก้มลงไปใกล้แตะไหล่เขาพูดเน้นเสียงช้าๆอย่างชัดเจนว่า Would you please ระพินอมข้าวเต็มปากหยุดเคี้ยวเหลือบตามองหน้าอีกครั้งสายตาคู่นั้นกึ่งบังคับกึ่งวิงวอนเขารวบห่อข้าวซึ่งเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยซุกหมกไว้ใต้โคนไม้ที่นั่งอยู่และลุกขึ้นยืนพลางเดินตามหลังเบลเข้าไปยังกลุ่มของนายจ้างเชิญนั่งระพินคุณควรจะกินอาหารร่วมกับเราทุกมื้อนะหัวหน้าคณะร้องทักมาพร้อมกับพยักหน้าและบุ้ยปากไปทางอาหารกระป๋องซึ่งวางเรียงรายอยู่ตรงหน้าจอมไพรหย่อนกายลงนั่งข้างเชิดบุตรซึ่งกัดขนมปังยัดไส้เนื้อกระป๋องอยู่ขอบคุณครับผมอิ่มแล้วครับเรื่องอาหารสำหรับผมนี่กรุณาอย่าได้ไปห่วงนะครับอะไรๆผมก็กินได้พวกคุณต่างหากล่ะครับที่ควรจะประหยัดอาหารเรชั่นพวกนี้ไว้ให้มากที่สุดอย่าให้ผมหรือพวกของผมมาทำให้มันหมดเปลืองไปโดยใช่ที่เลยครับเพราะจริงๆก็ไม่ได้ตรัสเตรียมกันมามากนักเขายังไม่ทันอิ่มเลยครับหัวหน้าตอนที่ฉันก็ไปตามเขามาน่ะยังเหลืออาหารอยู่ในห่อแล้วเขาก็ทิ้งมันไปเบลบอกหย่อนกายลงบนโขดหินก้อนเดิมอ้าว
แล้วกันถ้างั้นก็มากินกันต่อกับพวกเราที่ไม่ล่ะครับผมอิ่มแล้วจริงๆครับเชิญตามสบายดีกว่าครับสตาลีมองเขานิ่งด้วยดวงตาใสนิรพินพวกผมอยากจะให้คุณเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าเราห้าคนถือเสมือนว่าคุณเป็นหนึ่งคนในคณะของเราด้วยเราควรมาร่วมกันในทุกครั้งคุณเป็นคนที่เราให้เกียรติคนหนึ่งไม่ได้คิดว่าเป็นลูกจ้างนอกจากว่าเป็นเพื่อนมิฉะนั้นจะทำให้ฝ่ายผมไม่ค่อยไม่สบายใจพรานใหญ่หัวเราะเบาๆเขาเข้าใจความรู้สึกและความหมายในคำพูดของดร.สแตนลีย์ดีไม่เพียงแต่ผมคนเดียวหรอกครับฝ่ายของผมอีก4คนโน่นเขาชี้ไปทางกลุ่มพรานพื้นเมืองทั้งหมดที่นั่งล้อมวงกองไฟคุยกันอยู่เงียบๆพวกเราก็ถือเสมือนว่าฝ่ายคุณทั้ง5คนน่ะเป็นเพื่อนตายของเราแต่ความเหมาะสมตามสภาพของแต่ละบุคคลน่ะไม่เหมือนกันครับขอให้ฝ่ายคุณอย่าได้เป็นห่วงอะไรเลยแล้วก็โปรดเข้าใจด้วยนะครับว่าผมเป็นหัวหน้าของพวกเขาทุกคนชีวิตเป็นอยู่แท้จริงของผมก็ร่วมเป็นร่วมตายคลุกคลีกับเขามาโดยตลอดอย่าให้พวกเขาเห็นว่าผมปลีกตัวมาอยู่ในฐานะสะดวกสบายกับฝ่ายนายจ้างดีกว่าครับอ้าวนี่ก็แปลว่าในการกินอาหารหรือหยุดพักทุกครั้งเนี่ยคุณจะต้องแยกจากพวกเราห้าคนไปอยู่กับคนของคุณโดยเฉพาะอย่างนั้นเหรอคิดเลือกคิ้วถามก็ไม่เสมอไปหรอกครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนักผมเข้าใจดีครับว่าพวกคุณให้เกียรติผมแต่อย่าให้ผมถึงกับต้องเป็นภาระคอยกังวลในการเดินทางร่วมกันในครั้งนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องร่วมวงกันอยู่วันยังค่ำเมื่อความจำเป็นมาถึงตอนนี้อะไรต่ออะไรยังพร้อมอยู่ต่างฝ่ายต่างก็หาความสะดวกสบายใจไปเฉพาะตนก่อนดีกว่าครับเวลาข้างหน้าน้ำกระบอกเดียวเราอาจต้องแบ่งกันดื่มทั้ง20คนนี้ก็ได้สำหรับพวกนั้นน่ะพวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสบายมากไอจะดื่มไวน์หรือแชมเปญกับพวกคุณเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะดื่มน้ำในปลักควายเมื่อไหร่ก็ได้อีกเหมือนกันผมอยู่ได้ทั้งในสิ่งแวดล้อมที่เจริญขีดสุดและป่าเถื่อนกันดารขีดสุดครับเขาพูดเรื่อยๆน้ำเสียงปกติล้วงกระเป๋าควานหาบุหรี่แต่คิดส่งซิก้าตัวสั้นๆคู่นึงอันเป็นชุดของเครื่องอำนวยความสะดวกสบายจากเรชั่นมาให้รพินบอกขอบคุณรับมาโดยดีแกะกระดาษแก้วออกช้าๆเขาพูดต่อไปในขณะที่ปากยังคาบซิก้าและสะบัดไลเตอร์แบบซิปโป้หล่นจอก

แปลว่าในการกินอาหารหรือหยุดพักทุกครั้งเนี่ยคุณจะต้องแยกจากพวกเราห้าคนไปอยู่กับคนของคุณโดยเฉพาะอย่างนั้นเหรอคิดเลือกคิ้วถามก็ไม่เสมอไปหรอกครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนักผมเข้าใจดีครับว่าพวกคุณให้เกียรติผมแต่อย่าให้ผมถึงกับต้องเป็นภาระคอยกังวลในการเดินทางร่วมกันในครั้งนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องร่วมวงกันอยู่วันยังค่ำเมื่อความจำเป็นมาถึงตอนนี้อะไรต่ออะไรยังพร้อมอยู่ต่างฝ่ายต่างก็หาความสะดวกสบายใจไปเฉพาะตนก่อนดีกว่าครับเวลาข้างหน้าน้ำกระบอกเดียวเราอาจต้องแบ่งกันดื่มทั้ง20คนนี้ก็ได้สำหรับพวกนั้นน่ะพวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสบายมากไอจะดื่มไวน์หรือแชมเปญกับพวกคุณเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะดื่มน้ำในปลักควายเมื่อไหร่ก็ได้อีกเหมือนกันผมอยู่ได้ทั้งในสิ่งแวดล้อมที่เจริญขีดสุดและป่าเถื่อนกันดารขีดสุดครับเขาพูดเรื่อยๆน้ำเสียงปกติล้วงกระเป๋าควานหาบุหรี่แต่คิดส่งซิก้าตัวสั้นๆคู่หนึ่งอันเป็นชุดของเครื่องอำนวยความสะดวกสบายจากเรชั่นมาให้ระพินบอกขอบคุณรับมาโดยดีแกะกระดาษแก้วออกช้าๆเขาพูดต่อไปในขณะที่ปากยังคาบซิก้าและสะบัดไลเตอร์แบบซิปโป้ลนจ่ออาหารของพวกคุณนะคำนวณแล้วหรือยังครับว่าจะกินไปได้สักนานเท่าไหร่ก็คุณกล่าวให้พวกเราแล้วนี่ว่าไม่ควรจะเกิน7วันเชิดวุฒิปั้นหน้าตายและมักจะพูดกระด้างกับระพินเสมอเมื่ออยู่ต่อหน้าอเมริกันทั้ง4คนยกเว้นแววตาเท่านั้นที่มีประกายยิ้มยิ้มแล้วคิดกันหรือยังครับว่าถ้าครบ7วันอาหารที่เตรียมมาเหล่านี้นะมันหมดพวกคุณจะทำยังไงก็พวกคุณกินอะไรพวกเราก็กินอย่างนั้นแหละเรายอมรับรู้สภาพอยู่แล้วเบนตอบมาโดยเร็วครับดีมากแล้วครับถ้าจำเป็นอ๋อคงไม่ท่าหรอกแต่มันต้องถึงคราวแน่ๆครับหากพวกคุณหมดอาหารประเภทเรชั่นที่เตรียมมาระหว่างทางฝ่ายผมก็จะต้องหาอาหารจากป่าไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อหรือพืชเท่าที่จะหาได้โดยพยายามไม่ให้เสียเวลาการเดินทางนักบอกก่อนล่วงหน้าด้วยว่าบางขณะมันอาจจะสมบูรณ์เหลือเฟือเกินพอแต่บางขณะก็อาจจะขาดแคลนชนิดแม้แต่น้ำสักหยดก็หาดื่มไม่ได้นะครับฝ่ายนายจ้างมองหน้ากันอีกครั้งนี่อย่าเล่นสงครามจิตวิทยากับเรานาเพื่อนยากคิดบ่นขยี้จมูกแดงผมพูดจริงๆนะครับคิดไม่ได้ทำสงครามจิตวิทยาอะไรหรอกมันไม่มีความจำเป็นไม่ใช่เหรอคุณในการที่คุณจะแกล้งนำทางเราไปในป่าซึ่งมันกันดารซะจนหาอาหารยังชีพไม่ได้นะเบลพึมพำระพินเบิกตานิดนึงแล้วหัวเราะจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะมันไม่ได้อยู่ที่ผมหรอกครับเบลแต่มันอยู่ที่ทิศทางครับซึ่งจะมุ่งไปเพื่อค้นซากเครื่องบินตกลำนั้นต่างหากพวกผมทุกคนก็ไม่มีใครอยากอดอาหารหรอกมิฉะนั้นจะถามคุณทำไมว่าเตรียมอาหารสำเร็จรูปไว้เพื่อประทังชีวิตมาบ้างหรือเปล่าซึ่งพวกคุณก็บอกมาว่ามีมาพร้อมระหว่างที่สนทนากันมีคริสคนเดียวที่นั่งเฉยไม่พูดจาอะไรทั้งสิ้นนอกจากนานๆจะชำเลืองหางตาคมกริบสีฟ้างามมาที่เขาสักครั้งหล่อนกำลังตักของหวานในกระป๋องใส่ปากช้าๆแน่นอนเรามีมาพร้อมสำหรับความจำเป็นขีดสุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อ๋อเบลควรจะบอกให้ระพินรู้ไว้ล่วงหน้าด้วยนะว่าถ้าน้ำในกระติกซึ่งเราเตรียมมาจากสถานีเริ่มต้นหมดลงและจะต้องใช้น้ำในลำห้วยลำธารเมื่อไหร่ก่อนที่ทุกคนจะบรรจุน้ำลงกระติกหรือดื่มควรใช้ยาฆ่าเชื้อซะก่อนเรามีแจกให้อย่างทั่วถึงระพินสันศีรษะหัวเราะขันขันเก็บยาฆ่าเชื้อเหล่านั้นไว้ใช้สำหรับพวกคุณนะครับไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมหรอกเพราะพวกผมทุกคนนะมันเคยชินแล้วมีภูมิคุ้มกันกันมาตั้งแต่เกิด
และแต่ละคนก็ล้วนมีเชื้อไข้ป่าติดตัวมาทั้งสิ้นเพียงแต่มากน้อยเพียงไรเท่านั้นสำหรับพวกคุณนะเป็นชาวเมืองไม่เคยมาก่อนก็ควรจะต้องระวังไว้แล้วยาฆ่าเชื้อนั่นก็อย่าคิดว่าจะทำให้น้ำในป่าซึ่งเราจะพบทุกแห่งให้กลายเป็นน้ำสะอาดขึ้นมาได้นะครับบางน้ำบางชนิดนะต่อให้ใส่ยาฆ่าเชื้อลงไปมันก็จะไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้เลยเพราะมันเป็นน้ำที่ใช้ดื่มไม่ได้เนื่องจากมาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่างๆเป็นต้นว่ามีใบไม้หรือธาตุบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหากดื่มเข้าไปซึ่งน้ำประเภทนี้พวกผมจะดูออกสมุนไพรบางชนิดที่มีกลาดเกลื่อนอยู่ตามห้วยหนองที่เราจะพบบางแห่งจะทำให้น้ำเหล่านั้นกลายเป็นพิษอย่างแรงถ้าดื่มเข้าไปต่อให้ใส่ยาฆ่าเชื้อก็ตามจะมีอาการท้องร่วงอย่างแรงหรือบางทีก็ชักดิ้นชักงอขาดใจตายภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดแคลนกันดารน้ำเมื่อไหร่ไปพบแหล่งน้ำที่ไหนอย่าเพิ่งตะกรุมตะกรามดื่มกินเข้าไปให้สังเกตพวกผมซะก่อนถ้าพวกผมดื่มได้ครับพวกคุณก็ดื่มได้นี่ไอ้ดงที่พวกเราจะบุกเข้าไปนี่มันดูถึงขนาดนั้นเชียวเหรอคุณยายผมบอกอะไรก่อนในขณะนี้เลยครับเราเดินทางกันไปแล้วก็ค่อยๆศึกษากันไปดีกว่าเตือนไว้อย่างเดียวเลยครับว่าขอให้เชื่อฟังฝ่ายผมไว้ในเรื่องการดำรงชีพอยู่ในป่าแถบนี้ระยะ 3-4 วันแรกของการเดินทางนี่มันก็ยังไม่กระไรนักหรอกแต่ถ้าเข้าดงดิบป่าดึกดำบรรพ์เมื่อไหร่ผมจะเตือนให้รู้ว่าจะต้องระวังอะไรบ้างส่วนมากก็เป็นภัยจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นงูเล็กๆขนาดนิ้วก้อยตัวเดียวที่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แห้งก็อาจจะกัดเราให้ถึงตายได้ภายในพริบตาหรือมิฉะนั้นก็พิการไปเลยใบไม้บางชนิดเพียงแค่กระทบผิวหนังก็ราวกับถูกถ่านไฟแดงๆลวกผมจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นระยะไปทีเดียวในสิ่งที่พูดนี่แล้วเขาก็พยักหน้าไปทางเบลผู้นั่งเอนหลังเอามือทั้งสองเท้าลงไปบนกองใบไม้แห้งเบลครับระวังวิธีการนั่งพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์อย่างนั้นไว้ด้วยนะครับถึงคุณจะเป็นหมอมียาดีมีเซรุ่มที่ศักดิ์สิทธิ์สักขนาดไหนก็ตามการที่จะเอามือเปลือยเปล่าไปเท้าอยู่ตามพื้นดินอย่างนั้นคุณมีโอกาสถึง 90% ที่จะถูกงูพิษแต่ตัวเล็กๆหรือแมลงมีพิษกัดต่อยเอาได้มันจะทรมานมากทีเดียวต่อให้รักษาได้และก็จะทำให้การเดินทางต้องล่าช้าไปครับแม่สาวผมแดงสะดุ้งโยงรีบโผดมือที่เท้าพื้นเบื้องหลังขึ้นมาทันทีอย่างประสาทเสียว้าวหล่อนอุทานแล้วหัวเราะออกมาสีหน้าเริ่มจะไม่สดใสนักนี่ตั้งแต่พบกันมานี่คุณขู่เราตลอดเวลาเลยนะฉันเคยบุกอยู่แถบลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งถือว่าเป็นป่าที่ดุร้ายอันตรายที่สุดคนนำทางที่นั่นก็ยังไม่เคยขู่เราถึงขนาดนี้แล้วเราก็ไม่เคยพบอันตรายอะไรมากมายเกินไปนักครับแล้วคุณจะพบครับว่าลุ่มน้ำสารวินในตอนที่ยังไม่มีการสำรวจบันทึกไว้กับลุ่มน้ำอเมซอนที่คุณเคยผ่านมาแล้วที่ไหนจะสนุกมีรสชาติกว่ากัน

คุณหนักใจมากไหมที่นำพาพวกเรามาครั้งนี้ระพินหัวหน้าคณะถามเรียบๆระพินเป่าควันซิก้าไล่พึ่งสองสามตัวที่พยายามบินวนเวียนอยู่ใกล้กลุ่มที่นั่งสนทนากันอยู่ครับผมยอมรับครับว่าหนักใจมากไม่ใช่หนักใจในการนำทางหรอกแต่หนักใจในด้านที่จะต้องคอยระวังดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พวกคุณทุกคนในสภาพของป่าที่พวกคุณก็ยังไม่เคยชินมาก่อนนี้ในประวัติการเป็นพรานนำทางของผมยังไม่เคยปล่อยให้นายจ้างคนไหนได้รับอันตรายถึงตายเลยและถ้าหากมันบังเอิญมาเกิดขึ้นในครั้งนี้เกียรติประวัติของพรานชื่อระพินไพรวันคงจะสูญเสียไปหมดสิ้นและผมจะเสียใจอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นพวกคุณก็โปรดช่วยกันรักษาความปลอดภัยให้แก่ตนเองด้วยเท่าที่จะสามารถข้อสำคัญที่สุดนะครับโปรดอย่าประมาททุกการเคลื่อนไหวครับเอาละคุณไม่ต้องหนักใจหรอกเพราะพวกเราจะพยายามดูแลความปลอดภัยของตนเองให้ดีที่สุดเชิดวุฒิบอกและพยักหน้าไปทางคริสแต่พูดกับระพินหน้าตายว่าเนี่ยคุณยังไม่ขอบใจคริสหน่อยเหรอในข้อที่ว่าเขาเป็นคนยืนล่องูเหลือมใหญ่ตัวนั้นจนคุณมีโอกาสได้ยิงเพื่อนำมาเป็นอาหารสดให้แก่คนของฝ่ายคุณเห็นอย่างกินกันเป็นที่สนุกสนานไม่ใช่เหรอไปขอแบ่งเนื้องูเหลือมที่พวกนั้นย่างมาให้พวกเรากินมั่งสักก้อนเป็นไงท่านใหญ่ก็หน้าตายดีเหมือนกันขยับตัวจะลุกขึ้นพร้อมกับบอกว่าได้ครับได้เดี๋ยวผมจะไปมาให้เนื้อมันอร่อยไม่ใช่เล่นทีเดียวพวกนั้นทาขมิ้นกับพริกสดคล้าวเกลือย่างกันส่งกลิ่นคลุ้งไปหมดผมเองก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันเพราะเบนไปตามตัวมาซะก่อนรอเดี๋ยวนะครับจะไปเอามาให้ก่อนที่ระพินจะลุกขึ้น M16 จากมือคริสซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามกับเขาห่างเพียงวาเดียวก็กดลำกล้องลงกระบ่าเขาไม่ต้องล็อกหล่อนพูดห้วนตาวาวหันไปทางเชิดวุฒิคุณก็เหมือนกันไม่ต้องมาเล่นสำนวนประชดฉันฉันไม่จำเป็นจะต้องขอบใจนายพรานคนนี้แม้แต่นิดเดียวไม่ขอบใจแล้วก็อย่าไปเอาไอ้เนื้อทุเรศนั่นมาเข้าใกล้ฉันเป็นอันขาดนะอ้าวแล้วกันพันตรีเชิดวุฒิพึมพำก็เหมือนนิกกี้นี่มันก็จะขมือบคุณแล้วคุณและพวกเราก็ควรจะขมือบมันซะมั่งให้หายแค้นยังไงล่ะคุณแม่ผมทองไม่สนใจกับคำของนายทหารหนุ่มแห่งกองทัพบกไทยตามองจับนิ่งไปยังระพินตามเดิมยังกดปากกระบอกปืนลงบนบ่าเขาเช่นนั้นเน้นคำพูดมาอีกว่าโนขอบใจเพราะมันเป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วฉันอาจเสียมารยาทไปบ้างในความรู้สึกของคุณหรือของใครก็ตามแต่คุณน่ะเสียมารยาทมากกว่าฉันในการที่เดินผละหนีไปซะเฉยๆเมื่อยิงงูตัวนั้นหล่นลงมาทับฉันและไม่ยอมแม้แต่จะเข้าไปช่วยฉุดขึ้นมาระพินหัวเราะหึ่ๆในลำคอนั่งเฉยโดยมีปากลำกล้องปืนหล่อนวางกดอยู่บนบ่าเช่นนั้นพูดเบาๆว่าก็ไม่จำเป็นหรอกคริสหน้าที่ของผมน่ะเพียงแค่ไม่ให้มันทำอันตรายคุณได้เท่านั้นส่วนหน้าที่อื่นๆควรจะเป็นของสุภาพบุรุษที่มาด้วยแล้วก็ขอโทษทีนะกรุณาเอากระบอกปืนลงจากบ่าผมสักทีบ่าผมน่ะไม่ใช่ที่วางปืนครับฉันรู้ว่าคุณเป็นคนยิงปืนได้เร็วและก็แม่นยำมากสำหรับสัตว์ป่าทั้งหลายเพราะคุณเป็นพรานอาชีพอยู่แล้วแต่ก็อย่านึกนะว่าพวกเราจะยิงปืนไม่ได้เท่าคุณจบคำพูดหล่อนถอนลำกล้อง M16 แบบพับฐานไปจากไหล่เขากระชากพานท้ายเหล็กยืดออกใช้สายสะพายตวัดพันข้อศอกแล้วประทับนั่งเล็งในท่าชันเข่าทั้งสองข้างวางข้อศอกข้างที่รั้งสายสะพายไว้บนเข่าอีกข้างหนึ่งส่องปากกระบอกปืนเฉียง45องศาเลยหัวเขาเสียงแหลมระเบิดปังสนั่นไปทั้งป่าจนทุกคนสะดุ้งเว้นแต่ระพินเท่านั้น
ซึ่งมองหน้าหล่อนเฉยมีเสียงอะไรดังพึบพับอยู่บนกิ่งไม้สูงเบื้องหลังเขาเสียงปีกขนาดใหญ่ลู่ปะทะลงมากับกิ่งไม้แล้วก็หล่นตุบลงกับพื้นเสียงพวกพรานพื้นเมืองตะโกนกันว่าแหม่มผมทองยิงนกเงือกบนยอดยางแล้วก็มีการเคลื่อนไหวกันอย่างชุลมุนในกลุ่มพวกนั้นพากันวิ่งพลูออกไปทันทีระพินยังนั่งมองตาคริสเฉยอยู่เช่นนั้นในระหว่างที่สแตนลีย์คีตและเบลอุทานลั่นออกมาหันไปมองคริสเป็นตาเดียวอึดใจต่อมาบุญคำก็วิ่งหิ้วนกเงือกตัวเคืองหัวร่อราเข้ามากลางวงชูให้ทุกคนดูหัวขาดเลยนายยังกับใครเอาดาบฟันคอวู้ได้กินนกเงือกอีกตัวแล้วโว้ยแม่ผมทองยิ้มหยิ่งๆมุมปากดีดนิ้วแล้วกวักมือให้บุญคำเอานกใหญ่ตัวนั้นมาให้พอหล่อนรับมาได้ก็โยนตบลงไปตรงหน้าของคนนามสกุลไพรวันเขาเหลือบมองอย่างไม่ใส่ใจอะไรทั้งสิ้นภาพที่ปรากฏนกเงือกตัวนั้นคอกุดด้วนไปด้วยกระสุนขนาด 5.65 มม.จากปืนฆ่าคนคุณรพินฉันเป็นคนที่ยิงปืนฝีมือเลวที่สุดในบรรดาพวกเราอเมริกันที่มาด้วยกัน4คนนี่คริสพูดเนิบๆเสียงเย็นจอมพรานก้มศีรษะให้นิดนึงครับน่าสนใจครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าถ้าเสือช้างกระทิงควายป่าหรือแรดมันวิ่งเข้าชาร์จและคุณยิงให้ได้เหมือนกับยิงตัดคอนกเงือกตัวนี้คุณก็จะช่วยรพินไพรวันและคนของผมได้มากทีเดียวขอบคุณครับที่ช่วยหาอาหารเพิ่มให้กับคนของผมแต่กรุณาห้ามไกลซะด้วยครับแล้วก็ลดปากลำกล้องซะทีผมไม่ชอบให้ใครเอาปากกระบอกปืนมาแย่เวียนอยู่แถวๆหน้าของผมต่อให้เป็นปืนเด็กเล่นคริสติน่าทำเสียงในลำคอแล้วตวัดปืนกลับไปวางพาดตักไว้ระพินพยักหน้ากระบุญคำเป็นความหมายให้หิ้วเจ้านกเงือกเคราะห์ร้ายตัวนั้นออกไปซะพูดน้ำเสียงปกติต่อไปว่ามีอาถรรพ์อะไรอยู่อย่างหนึ่งสำหรับผมถ้าเป็นมักคุเทศออกเดินป่าโดยมีผู้หญิงสวยติดตามไปด้วยครั้งไหนก็ครั้งนั้นเขาเว้นระยะซะแม่ผมทองฟังหูพึงและทนไม่ไหวถามมาว่าทำไมผู้หญิงสวยที่มากับผมมักจะโชว์ถึงฝีมือยิงปืนอันแม่นยำให้ผมดูทุกครั้งไปแล้วก็แม่นจริงๆเสียด้วยสิครับสำหรับเป้าทดลองฝีมือแต่น่าเสียดายครับเธอเหล่านั้นไม่แม่นเอาเสียเลยเมื่อภัยอันตรายจะมาถึงตัวเข้าจริงๆเห็นร้องกันป่าแทบแตกทุกรายไปเหมือนกันกรุณาอย่าถือสาอะไรเลยนะครับนี่ผมเล่าให้ฟังแค่เป็นเรื่องสนุกๆจากประสบการณ์ในชีวิตพรานนำทางอาชีพอย่างผมแต่ผมไม่คิดว่าคุณคริสติน่าวาเลนเต้จะเป็นผู้หญิงอย่างที่ผมพบมาหรอกครับคริสย่นจมูกแค่นิดนึงต้องไม่แน่เหมือนกันฉันอาจร้องดังกว่าพวกที่คุณพบมาแล้วก็ได้เมื่อกี้นี้ร้องแล้วยังไงล่ะว่าแต่นี่แน่รำคาญใจเหลือเกินถ้าคุณจะพูดถึงนักร้องที่มีชื่อหลังว่าวาเลนเต้ก็ออกเสียงให้ชัดๆหน่อยสิหล่อนชื่อแรกว่าคาเทอรีน่าส่วนฉันน่ะชื่อแรกว่าคริสติน่ามันคนละเรื่องกันเลยเห็นเรียกอย่างนี้มา2ครั้งแล้วนะขอโทษครับภาษาอังกฤษของผมไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วชื่อมันออกเสียงฟังคล้ายๆกันผมก็เลยเรียกผิดครับแต่ฉันว่าภาษาอังกฤษของคุณมันดีเกินไปซะจนกระทั่งพูดยั่วอารมณ์เจ้าของภาษาเองได้ชนิดที่เจ้าของภาษาปวดทุกขุมขนคุณน่ะเหรอเป็นเจ้าของภาษาก็ใช่นะสิแต่ผมว่าไม่ใช่นะภาษาอังกฤษมันเป็นของคนอังกฤษเขาแต่คุณน่ะเป็นคนอเมริกันไม่เ
ไม่มีภาษาของตนเองอย่างแท้จริงเลยเอาภาษาชาติอื่นเข้ามาใช้แล้วยังดัดแปลงแผลงภาษาเดิมเข้าไปซะอีกผมว่ามันเป็นการไม่ยุติธรรมแล้วก็อกตัญญูอยู่สักหน่อยนะด็อกเตอร์สแตนลีย์หัวเราะฮึ่ๆชอบอกชอบใจในขณะที่เบลอมยิ้มส่วนคีตมีประกายตาไม่พอใจเว้นแต่จะไม่แสดงอะไรออกมาเชิดวุฒรอบขยิบตาให้เหมือนจะยุว่าเอาเลยซัดกับอีหนูผมทองให้สดฝีปากไปคุณและก่อนที่คริสจะเอ่ยปากต่อไปเช่นไรหัวหน้าคณะก็โบกมือร้องว่าหยุดทะเลาะกับมัคคุเทศก์ของเราเสียทีเถอะนะคริสพูดถึงเรื่องงานเรื่องการดีกว่าก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันหรอกเท่าที่ผมฟังดูแค่เป็นการช่วยย่อยอาหารเท่านั้นเชิดวุฒิเสริมมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆแม่ผมแดงเอื้อมมือมาสะกิดไหล่จอมพรานเบาๆพอเขาหันไปหล่อนก็ถามยิ้มว่านี่นะพ่อคนเคร่งขรึมแต่ปากจัดอิซาเบลบางครั้งก็พูดอังกฤษโดยเฉพาะในประโยคที่หล่อนไม่สันทัดจึงสลับมั่วไปหมดและในครั้งนี้หล่อนพูดภาษาของหล่อนความหมายในทำนองนี้ตั้งแต่เราออกเดินทางกันมานี่ฉันเห็นว่าหนทางเดินก็สะดวกพอสมควรนะพอที่จะเอาเกวียนหรือสัตว์พาหนะมาเพื่อบรรทุกของได้ซึ่งก็จะทุ่นแรงคนได้อย่างมากแล้วทำไมคุณถึงได้เริ่มเดินมาตั้งแต่ออกจากบ้านคุณเลยอย่างนี้ล่ะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

คุณไม่เชื่ออย่างที่ผมบอกไว้แต่แรกว่าจะทำให้เสียเวลาเปล่าระพินตอบมาเป็นภาษาไทยก็ในช่วงระยะทางก่อนจะถึงห้วยเสือร้องนี่แหละคุณจะเห็นว่าเกวียนหรือสัตว์พาหนะใดๆถ้าเราเอามาด้วยก็ต้องสละทิ้งละเพราะจะเริ่มลงห้วยลงห้วยชันลึกบางแห่งก็ไต่หน้าผาบ้างก็ในบางส่วนไม่เอากันในวันนี้เลยเหรอผมน่ะไม่ได้เอาหรอกคุณแต่หนทางน่ะมันเอาเราตะหากคิดถึงความจริงสักนิดสิคุณพวกคุณอยากสบายพวกผมก็อยากสบายไม่น้อยไปกว่าเหมือนกันแล้วมันธุระอะไรที่ผมจะต้องทำตัวให้ลำบากถ้าหากว่าพอจะสบายได้ในเมื่องบประมาณในการเดินทางก็เป็นของฝ่ายคุณไม่ใช่ฝ่ายผมใช่ไหมนี่คุณตรวจสอบซักถามเราอยู่ฝ่ายเดียวว่าพวกเรามีสัมภาระเสบียงกลางอะไรมาบ้างแต่ทางด้านคุณน่ะไม่เห็นบอกบ้างเลยว่าพวกคุณเตรียมอะไรมาบ้างคิดเอ่ยขึ้นแต่มันจำเป็นเหรอที่ผมจะต้องทำรายงานเสนอในเมื่อภาระการแบกหามน่ะเป็นของฝ่ายผมไม่ใช่ฝ่ายคุณนี่แต่ก็อาจจะจำเป็นเหมือนกันนะคริสติน่าสอดโดยเร็วแสดงท่าให้เห็นว่าคำเมนอยู่ตลอดเวลาจริงอยู่พวกเราไม่ได้แบกหามอย่างฝ่ายคุณแต่กำลังคนน่ะมีอยู่จำกัดแล้วทางคุณก็จำกัดน้ำหนักของฝ่ายเราข้างเดียวข้าวของทางพวกคุณเองก็มากอยู่เหมือนกันในฐานะที่เราเป็นฝ่ายนายจ้างมันไม่เป็นการยุติธรรมนักถ้าหากน้ำหนักรวมทั้งหมดมันกลายเป็นว่าเป็นน้ำหนักของทางฝ่ายคุณซะตั้งครึ่งข้อจอมพรานลุกขึ้นยืนสีหน้าเขายิ้มไม่แสดงอาการโกรธเคืองหรือไม่พอใจเพราะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าแม่ผมทองหาทางรวนเขามากกว่าเจตนาพูดจากความรู้สึกแท้จริงขอโทษครับคุณมีเวลาพอไหมครับคุณคลิปเขาเน้นเสียงคำว่าคลิปอย่างชัดเจนคริสติน่าพิสูจน์ชัดออกมาว่าเป็นคนมีสัมผัสอันละเอียดอ่อนและโสดไวมากในน้ำเสียงนั้นเบิกตาโตร้องเสียงสูงออกมาว่าไหนคุณระพินคุณเรียกใหม่สิคุณเรียกฉันว่าอะไรนะพรานใหญ่ทำหน้าตายซอยเปลือกตาทีๆอ้าวผมก็เรียกชื่อคุณยังไงล่ะครับคุณชื่อคลิตไม่ใช่เหรอแดมรอนอุทานหน้าแดงหันไปดูหน้าพักพวกทุกคนแล้วหันมาถลึงตาดูเขาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อระพินคงทำหน้าตื่นงงอยู่เช่นนั้นเชิดวุฒิเงี่ยหูคอยจับเสียงนั้นอยู่แล้วเขาเพิ่งจะเข้าใจความหมายหัวรอกก้ากออกมาอย่างลืมตัวแต่แล้วก็รีบหยุดกึกเปลี่ยนมาเป็นปิดปากกลั้นหัวเราะจนหน้าแดงกำคุณด่าผมทำไมผมพูดอะไรผิดล่ะครับอย่างหน้าซื่อพรานใหญ่ร้องเบาๆหันหน้าไปมองทุกคนด็อกเตอร์สแตนลีย์กัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะอยู่เหมือนกันคิดทำหน้ายุ่ยยี่ส่วนเบลระเบิดหัวเราะออกมาดังลั่นจนพรานพื้นเมืองอื่นๆหันมาทางกลุ่มนี้เป็นตาเดียวนี่มิสเตอร์ฮันเตอร์

น่ะสะกดด้วยตัว CHRIS แต่ฟังตามที่คุณพูดมันน่าจะสะกดด้วยตัว CLIT แล้วก็มีจุดย่อโดยละเว้นในฐานะที่เข้าใจแล้วนารพินโง่สนิทเหมือนเดิมเอ๊มันจะสะกดยังไงมันก็ออกเสียงคริสหรือคริสหรือคลิปซึ่งก็น่าจะฟังรู้เรื่องกันทั้งนั้นนี่น้ำเสียงเดียวกันแท้ๆไอ้ผมมันคนไทยภาษาของพวกคุณน่ะไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของผมนี่ไอ้จะหวังให้ผมออกเสียงชัดเจนนักได้ยังไงและเหตุผลอะไรจะต้องมาด่าผมด้วยคริสติน่าเบือนหน้าอย่างโกรธจัดไปทางนึงอุทานออกมาว่าบัสตาร์ดตระพินทำเป็นไม่สนใจหรือมิฉะนั้นก็ทำเป็นไม่ได้ยินซะเบลพาซื่ออธิบายปนหัวร่องอหายมาอีกว่านี่คุณเรียกชื่อเขาผิดตกตัว RIS ตามหลังโดยเปลี่ยนเป็น LIT ซึ่งความหมายมันเปลี่ยนเป็นอีกอย่างนึงมันจะกลายเป็นคำย่อของคริสตอริสไปซะฉิบแล้วจะไม่เขาโกรธได้ยังไงล่ะคุณชัดอ่ะคริสตวัตลั่นเสียงหลอนคราวนี้ดังซะยิ่งกว่าตอนงูตกลงมาใส่ซะอีกหน้าแดงกำนี่เธอไม่ต้องไปเสียเวลาอธิบายบ้าบอคอแตกให้นายคนนี้ฟังหรอกเธอคิดเหรอว่าเขาจะไม่ตั้งใจหรือว่าเขาพูดภาษาอังกฤษชัดน้อยไปกว่าเรานั่นมันเจตนาของความหยาบคายลวนลามกันอย่างหน้าตายที่สุดบนสีหน้าที่แส้นทำเป็นโง่งั่งคราวนี้ผู้ร่วมวงทั้งหมดแม้กระทั่งลารีคีธเองผู้ไม่มีสายตาเป็นมิตรกับระพินนักถึงกับหัวเราะแทบดิ้นเชิดบุตรกระโดดออกไปนอกวงปล่อยซะงอหายระพินไพรวันซ่อนยิ้มมิดชิดสีหน้าแสดงอาการเสียใจเล็กน้อยพึมพำออกมาว่าคริทอริสแต่มันสะกดยังไงล่ะครับคุณหมอเบลนี่ผมสะกดให้ก็ได้คุณเสียงเชิดบุตรตะโกนมาพร้อมกับหัวเราะอุมทองอยู่เช่นนั้น CLITORIS ฮ่าๆสนุกจริงว้ยคราวนี้พรานใหญ่ทำหน้าเจือนจืดมองไปทางคริสผู้ไม่ได้หันมาทางเขาอีกเลยนอกจากนั่งนิ่งเชิดคออยู่ถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องขออภัยครับคุณคริสติน่ารูบิลต่อไปนี้ผมจะเรียกชื่อสั้นของคุณผมจะพยายามออกเสียงให้ชัดกว่านี้ครับลิ้นผมน่ะมันแข็งครับพูดฝรั่งไม่ค่อยจะชัดนักก็มีผิดมีพลาดไปบ้างอย่าถือสาเลยครับความจริงถึงมันจะหมายถึงอวัยวะส่วนนั้นผมก็เห็นว่ามันเป็นอวัยวะที่ดีงามน่าพิสมัยที่สุดของผู้หญิงทุกคนเพราะถ้าขาดมันซะชีวิตของผู้หญิงก็แทบจะหมดความหมายนะครับคราวนี้คริสหันขวับมาแล้วถามเร็วหรือเป็นภาษาอังกฤษชนิดที่เขาคาดไม่ถึงว่า Well would you like to suck it ระพินกระเดือกน้ำลายลงคอยิ้มแห้งๆก้มศีรษะให้นิดนึง Oh no thank you ว่าแล้วเขาก็หันหลังจะเดินผละจากไปแต่แล้วก็ชะงักเมื่อเสียงแหวของคริสติน่าดังมาอีกเดี๋ยวก่อนนายคุยเขาชะงักหันกลับมาช้าๆแม่ผมทองผู้งามเคร่งขรึมแต่ซ่อนธาตุร้ายๆอะไรหลายๆอย่างไว้ในตัวบัดนี้จ้องเป๋งมาที่เขาแล้วแย้มริมฝีปากบางเขาดูออกว่าเป็นแววหยันๆท้าๆยังไงพี่กุลหล่อนน่าจะร้ายยิ่งซะกว่ามาเรียฮอฟมันในอดีตซะอีกเมื่อกี้นี้เรายังพูดค้างกันไว้คุณถามฉันว่ามีเวลาไหมหมายความว่ายังไงเอ๊ผมก็ลืมไปซะแล้วนะว่าผมพูดอะไรค้างไว้กับคุณฉันถามว่าคุณมีสัมภาระทางด้านคุณมากสักเท่าไหร่อ๋อถ้างั้นผมนึกออกแล้วครับคือผมกำลังจะเชิญคุณให้ไปตรวจดูข้าวของทางฝ่ายผมว่ามันจะมีมากมายอะไรจนเบียดบังสัมภาระทางฝ่ายคุณไปสักเท่าไหร่แ
แล้วคุณก็จะได้หมดสงสัยว่าผมมีอะไรมาบ้าง

ติน่าไม่ยอมลุกขึ้นจากที่ไม่จำเป็นหรอกคุณบอกมาก็ได้ว่ามีอะไรมาบ้างรวมแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ได้ครับได้ก็มีข้าวสารที่คน15คนจะกินกันได้วันละ3มื้อไม่เกิน3วันเนื้อเค็มแห้งก็ไม่กี่ปอนเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวคนละไม่เกิน3ชุดไอ้ที่มากหน่อยก็คงจะเป็นเกลือทะเลเพราะจำเป็นมากครับรวมน้ำหนักของทั้งหมดแล้วผมว่าก็ไม่น่าจะเกิน180ปอนด์เท่านั้นสรุปก็คือเบากว่าของฝ่ายคุณหลายเท่าและสำหรับเสบียงหรือข้าวสารอันเป็นอาหารหลักของเรานั้นมีจำนวนกินกันได้น้อยกว่าพวกเรชั่นของพวกคุณซะอีกพอพ้น3วันไปแล้วก็เห็นจะต้องอาศัยเนื้อสัตว์ทุกชนิดเท่าที่จะพบแล้วก็พวกพืชในป่ากันละนี่ก็พูดเฉพาะปากท้องของฝ่ายผมนะครับแต่พวกคุณก็จะสบายไปได้อีกหลายวันแม่ผมทองสะบัดหน้าด็อกเตอร์สแตนลีย์ถามอย่างไม่ถือสาอะไรเป็นอารมณ์ทั้งสิ้นว่าพักเที่ยงนี่ผมยังไม่เห็นพวกคุณหุงหาอะไรกันเลยนะเนี่ยนี่หล่องเนื้องูเหลือมตัวนั้นกันแทนข้าวไงเที่ยงของการเดินทางวันแรกนี่เรายังไม่อยากจะเสียเวลาหุงหาครับทุกคนก็เลยเตรียมเสบียงสำเร็จรูปหรือข้าวห่อมาเฉพาะอาหารเที่ยงกันคนละมือตั้งแต่หนองน้ำแห้งแล้วล่ะครับผมให้เวลาอีก5นาทีนะครับแล้วเราจะออกเดินทางต่อครับกล่าวจบเขาก็เดินไปทันทีโดยไม่ฟังเสียงอะไรอีกตะโกนสั่งความกับคนของเขาให้เตรียมเดินทางทันทีเฉิดวุฒิวิ่งตามหลังมาเพียงคนเดียวยังหัวเราะกึกๆๆอยู่อย่างนั้นคว้าไหล่เขาไว้กระพินนายทหารหนุ่มกระซิบสีหน้าเต็มไปด้วยความขบขันสนุกสนานแม่ผมทองนั้นท้าทายคุณอร่อยเหาะไปเลยแล้วทำไมคุณถึงไม่รับคำท้าเอ้ผมก็รู้สึกว่ามันจะไม่อร่อยนะสิครับคุณบุตรถึงไม่ได้รับคำท้าเป็นผมก็พอจะดูได้ดิ้นเลยไม่ยักกระท้าเรามั่งก็ไม่แน่นะครับคุณบุตรเขาอาจจะท้าคุณเมื่อไหร่ก็ได้หรือบางทีก็อาจเชิญชวนเลยว่าแต่คุณพุทธเอาแน่ล่ะจอมพรานถามหน้าตาเฉยพันตรีเชิดวุฒิยกมือวาดริมฝีปากเห็นนะหล่อนนั้นไม่มีวันท้าผมหรอกเพราะรู้ว่าถ้าท้าก็เจอดีแน่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวขอให้แม่จะประคุณอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนเถอะใจให้แน่ต้องให้ผมฟอกสบู่ด้วยมือเองซะก่อนนี่เดินป่ามาแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะผมชักจะเห็นต้นไม้หรือเก้งกวางยิ้มได้ซะแล้วไอ้นานไปกว่านี้นี่ท่ามันจะแย่ฮะดีไม่ดีได้ออกแรงกระทืบกับเจ้าคีตแน่คุณไม่ถือไม่ใช่เหรอหากจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรล่ะครับคุณบุตรก็ระหว่างผมกับแม่ผมทองแล้วก็แม่ผมแดงนั่นจ้องนานๆไหวซะเมื่อไหร่ล่ะคุณตัวผมมันเกรงทุกทีโอ้เชิญตามสบายเลยคุณไม่ต้องห่วงถ้าคุณมีโอกาสผมรับประกันให้ด้วยว่าถ้าฝรั่งผู้ชายสองคนนั้นมันจะเล่นงานคุณเพราะคุณไปยุ่งขิงกับคริสหรือเบลแล้วก็ผมช่วยคุณครับแต่กรุณาอย่าขอความร่วมมือในด้านอื่นจากผมนะครับผมไม่เอาด้วยหรอกเชิญคุณคนเดียวแล้วกันเชิดวุฒิแยกเขี้ยวยิ้มตบไหล่เขาแรงๆอีกครั้งแล้วรีตาให้จอมพรานรีตาต่อ

ระพินเริ่มการเดินทางช่วงสองภายหลังจากใช้เวลาพักหนึ่งชั่วโมงเต็มหนทางตัดเข้าไปในระหว่างหุบเขาโดยตลอดโดยแยกออกจากด่านช้างเส้นใหญ่เข้าสู่เส้นทางด่านเล็กๆที่พาดสลับกันไปมาในระหว่างสุมทุมพุ่มพฤกษ์และไม้ใหญ่เบญจพรรณสลับกันฝูงชนีและข้างเริ่มจะเห็นกระจัดกระจายอยู่บนยอดไม้สูงๆนานๆก็จะพบนกยูงเป็นคู่บ้างเป็นฝูงย่อมๆขนาด 4-5 ตัวบ้างที่ชุกชุมที่สุดและเห็นอยู่ตลอดเวลาก็คือพวกไก่ป่าและกระทาดงและแล้วเส้นทางนั้นก็ปักดิ่งลงไปสู่ลำห้วยลึกชันอุดมไปด้วยกรวดทรายและโขดหินมีสายน้ำไหลผ่านแววเสียงน้ำตกจากด้านเหนือขึ้นไปอย่างชัดเจนจอมพรานสั่งให้ลูกหาบทุกคนเทินสัมภาระชูสูงขึ้นเหนือระดับน้ำอันไหลเชี่ยวกรากแต่ลึกเพียงไม่เกินระดับเอวแล้วก็ไต่ขึ้นฝั่งชันอีกด้านหนึ่งคราวนี้แหละเสียงสะบดอย่างไม่ตั้งใจก็ดังพึมพำมาจากฝ่ายนายจ้างอเมริกันเพราะต้องโหนรากไม้และเถาวัลย์ไต่ขึ้นไปอย่างทุลักทุเลคริสกระเบนนั่นพอลุยผ่านน้ำระดับเอวโผล่ขึ้นมากางเกงเดินป่าที่รัดรูปอยู่แล้วก็ฟ้องอะไรต่อมิอะไรชัดทำเอาตาเท่าบุญคำเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังอยู่บ่อยๆจนสะดุดรากไม้หกล้มระพินเดินอยู่ใกล้ๆก้มลงหิ้วคอแกขึ้นมาอะไรเดินยังไม่ทันถึงวันล้มแล้วหมดแรงหรือยังไงตาคำบุญคำสูดปากทำหน้าจ้อยครางอุบอิบไม่ไหวนายไม่ไหวจริงๆถ้าเดินแค่นี้ไม่ไหวก็กระโดดลงเหวซะรู้แล้วรู้รอดไปเลยปะไอ้เดินน่ะมันเดินไหวอยู่หรอกนายแต่เนินพระอุมาสองเนินข้างหลังนั่นสินายจะทำให้บุญคำแย่แข้งขาอ่อนหมดเลยในแม่มาเรียยังไม่ขนาดนี้เลยนายระพินตบต้นคอตาเท่าเจ้าเล่ห์ดังชาดไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิ้นนอกจากผลักหลังให้แกเดินนำทุกคนไปเบื้องหน้า

16นาฬิกาอากาศกลางดงเริ่มจะสลัวมัวมนลงแล้วมองเห็นได้ชัดว่าคณะนายจ้างทั้งหมดชักเดินช้าลงแต่ก็ยังไม่มีใครปริปากบ่นการพูดคุยแทบจะไม่มีเลยเพราะความเหน็ดเหนื่อยครั้นแล้วชั่วไม่นานต่อมาขบวนก็พ้นบริเวณอันเป็นป่ารกของเถาวัลย์เข้าสู่ด่านช้างอีกครั้งทันใดนั้นเองบุญคำซึ่งถูกสายหัวจากเจ้านายให้กลายเป็นคนเดินนำหน้าไปก็หยุดชะงักกึกลงอย่างกระทันหันค่อยๆปลดไรเฟิลออกจากไหล่ระพินไพรวันก็มองเห็นในทันทีนั้นเขาแตะไหล่พรานเท่าคู่ใจไว้แล้วดึงเบาๆนั่นเป็นสัญญาณที่รู้กันมานานในชีวิตที่ท่องเที่ยวบุกผจญภัยมาด้วยกันนานนับ10 ปีบุญคำถอยหลังชูมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนที่เดินตามกันมาเป็นขบวนหยุดอยู่กับที่ในขณะเดียวกันพรานใหญ่ก็ก้าวช้าๆเดินล้ำออกไปเบื้องหน้า 3-4 ก้าวแล้วหยุดยืนเฉยจุด 4-5 แมกนัมแอฟริกันถืออยู่ในมือทั้งสองในท่าเฉียงอาวุธสายตาจ้องแน่วแน่ไปยังเนินสูงด้านหน้าห่างประมาณ40 เมตรบอกให้ทุกคนยืนนิ่งๆอย่าเคลื่อนไหวหรือยิงปืนขึ้นเป็นอันขาดเขาพูดกับพรานคู่ใจของเขาเบาๆโดยไม่หันกลับมาบุญคำกับจันยืนเบื้องหลังเขาเล็กน้อยไรเฟิลพร้อมในมือเกิดได้เสยทำหน้าที่ไปกระซิบบอกความกับคณะนายจ้างอเมริกันส่วนพวกลูกหาบทุกคนก็หาบของยืนนิ่งเหมือนตุ๊กตาหินกันไปหมด

ด่านอันกว้างใหญ่นั้นไม่มีอะไรมาบังทึบสภาพของมันโปร่งโล่งพอจะเห็นอะไรเบื้องหน้าอย่างถนัดสำหรับทุกคนแม้แต่เชิดบุตรและนายจ้างอเมริกัน4คนที่เดินรวมกลุ่มกันอยู่เบื้องหน้าของแถวลูกหาดโดยเว้นระยะห่างจากกลุ่มพรานพื้นเมืองและระพินออกไปเพียงไม่กี่วาทมึนคึนอยู่บนยอดของเนินเบื้องหน้านั้นและดูราวกับภูเขาโคลนทั้งลูกขึ้นไปกองตระหน่านอยู่หูใหญ่ทั้งสองโบกวาดอยู่ไปมาและงวงชูร่อนสายไปมาบนอากาศเบี่ยงตัวยืนหันหัวประมาณ30องศาลงมายังกลุ่มมนุษย์ตัวกระจ้อยร่อยทั้งคณะดูเหมือนมันจะยืนสูดกลิ่นอยู่ก่อนแล้วและจู่ๆมนุษย์ทั้ง20ชีวิตก็ตัดพงทึบเข้ามาสู่เส้นทางของมันโดยไม่รู้ตัวงากุดสั้นแบบขนายโผล่พ้นโคนงวงออกมาข้างละไม่เกินศอกเศษๆเท่านั้นแต่ลักษณะของการยืนปักหลักโดดเดี่ยวอยู่ตามลำพังตัวเดียวอย่าว่าแต่ระพินไพรวันเลยแม้แต่พวกลูกหาบทุกคนก็ตระหนักได้ดีว่ามันเป็นช้างสีดอโทนที่สันดานไม่ชอบรวมโขลงกับใครและเจ้าคดจะสารหากินเดี่ยวชนิดนี้แหละมันร้ายกาจชาติเกเรซะยิ่งกว่าช้างโขลงหลายเท่านักเป้านั้นถ้าจะพูดกันไปแล้วมันเป็นเป้านิ่งอย่างงามที่สุดถ้าไม่ติดขัดจอมพรานที่ยังสงบเฉยอยู่เสียผู้เดียวพวกพรานพื้นเมืองคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดก็คงจะกระหน่ำกันไม่นับแล้วทุกคนกลั้นลมหายใจอเมริกัน4คนทำท่าเหมือนจะขยับปืนที่สะพายไหล่แต่เชิดวุฒิสกิดห้ามไว้โดยเร็วจึงต่างคนต่างชะงักจ้องตาไม่กระพริบครึ่งนาทีผ่านไปแล้วระหว่างระพินกับช้างใหญ่งากุดตัวนั้นที่ยืนประจันหน้ากันอยู่ฝ่ายหนึ่งอยู่บนยอดเนินสูงอีกฝ่ายอยู่ในที่ราบต่ำชิดแนวป่าฝ่ายนายจ้างทุกคนไม่มีใครทำนายถูกว่าอะไรจะเกิดขึ้นและไม่เข้าใจว่าเหตุใดมัคคุเทศก์นำทางจึงไม่ตัดสินใจทำอะไรลงไปสักอย่างนึงนรกทำไมเขาไม่ยิงมันปล่อยขวางหน้าอยู่อย่างนั้นแต่เดี๋ยวมันก็วิ่งสวนลงมาเป้าหมายออกดีที่สุดแล้วคิดคำรามลอดไรฟันออกมาเฉยไว้ดูเขาก่อนหัวหน้าคณะกระซิบเบาที่สุดเหงื่อของฝ่ายนายจ้างทุกคนซึ่งโชคอยู่แล้วบัดนี้แตกซึมเต็มหน้าผากมันเป็นช้างที่ใหญ่กว่าช้างลากซุงของชาวบ้านที่พวกตนเคยเห็นมากนะบุญคำจันเกิดและเสริมบัดนี้ดูเหมือนจะจำเจ้าสีดอตัวนั้นได้แล้วนายไอ้เวนตะไลด้วนนั่นแหละมันล่ะไม่ใช่ใครอื่นทั้งสิ้นเสียงจันอุบอิบมาจากเบื้องหลังของเขาระพินไพรวันปล่อยมือซ้ายจากกระโจมมือโดยใช้มือขวากำคอไรเฟิลไว้มือเดียวเสยปีกหมวกขึ้นเป่าลมออกจากปากเบาๆยืนนิ่งอยู่กับที่อย่างนั้นนะอย่าตามฉันมาเขาสั่งแล้วก็ออกเดินช้าๆก้าวไปยังตำแหน่งที่มันวาดงวงโบกหูอยู่อย่างที่เรียกกันว่าเดินเข้าหา

ลมพัดจากด้านล่างตลบขึ้นไปสู่ยอดเนินเจ้าสีดอตัวนั้นได้กลิ่นในทันทีมันส่งเสียงปรันสนั่นป่ากำปนาดแห่งเสียงร้องที่แผดขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นทำเอาทุกคนของฝ่ายนายจ้างหัวใจแทบหล่นลงไปอยู่ปลายเท้าสิ่งที่เห็นต่อมาก็คือมันม้วนงวงเข้ามาจุกปากแล้วหันหัวขวับเข้าสู่ทิศทางที่จับกลิ่นได้วิ่งเยาเยาเยาแผ่นดินสะเทือนปรีเข้าหาจอมพรานในทันทีรพินหยุดวาดปืนขึ้นไหลอีกครั้งทุกคนเข้าใจว่าเขาคงจะยิงสวนหน้าในระยะประชิดขณะที่มันพุ่งลงสัตว์และรอฟังเสียงปืนอยู่อย่างกระวนกระวายแต่เท่าแล้วเท่ารอบรพินก็ยังไม่ลั่นไกคงประทับปืนรอเฉยอยู่เช่นนั้นอีกประมาณไม่เกิน20เมตรที่ภูเขาย่อมย่อมนั้นจะพุ่งลงมาถึงตำแหน่งที่จอมพรานยืนปักหลักอยู่ปรากฏการณ์ประหลาดที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้าพลายสีดอเบรกตัวพรืดอย่างกระทันหันฝุ่นผงคลีและก้อนหินก้อนดินถล่มร่วงกราวจากการหยุดอย่างปัจจุบันทันด่วนของมันงวงที่กำลังม้วนอยู่อันหมายความว่ามันเตรียมรบแน่คลายออกแล้วเสียงร้องอย่างดุร้ายก็เปลี่ยนไปในอีกลักษณะหนึ่งสิ่งที่ล่วงเพละลงมาจากบั้นท้ายของมันคือมูลสดสดกองเรี่ยราจากนั้นก็เบนหัวเข้าริมทางด่านด้านขวาโกยอ้าวป่าแตกสนั่นไปเสียงไม้ไร่หักโครมครามระคนไปกระเสียงร้องโฮไปตลอดทางอเมริกันทั้งสี่และเชิดบุตรตะลึงอ้าปากค้างลืมตากว้างอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตนเองรพินตวัดไรเฟิลขึ้นสะพายไหล่ตามเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นหันกลับมาโบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเดินตามเขาต่อไป My goodnessอะไรกันนี่มันหมายความว่ายังไงพยักษ์นั่นกำลังจะวิ่งลงมาขยี้เราอยู่แล้วทำไมมันถึงได้เบนหัววิ่งป่าราบไปแบบนั้นเบนร้องออกมาอย่างลืมตัวขี้แตกเรียราดไปด้วยสิยังก็เจอผีอย่างนั้นแหละคิดครางออกมาอย่างมหัศจรรย์ใจขีดสุดคริสติน่ารีตาลงเม้มริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงจ้องมองดูเบื้องหลังของสุภาพบุรุษไพรที่เดินนำดุมดุมเป็นปกติไปเบื้องหน้าสแตนลีย์ถึงกับยกหลังมือขึ้นป้ายเหงื่อบนหน้าผากส่วนเชิดวุฒิกระพริบตาปริบปริบพึมพำออกมากับตัวเองอย่างแผ่วเบาว่าเพิ่งเห็นชัดกับตาเดี๋ยวนี้เองนี่กระมังนี่เขาเรียกกันว่ารพินไพรวันต่างหันไปสังเกตพวกพรานพื้นเมืองและพวกลูกหาบทั้งหลายก็เห็นพากันเดินไปอย่างปกติธรรมดาเหมือนเจ้านายไม่มีผิดไม่มีใครแสดงอาการตื่นเต้นหวั่นไหวหรือประหลาดใจอะไรทั้งสิ้นคริสติน่าเร่งฝีเท้าเข้าไปปะปนกับพวกพรานพื้นเมืองทั้ง4คนทันทีหล่อนประกบตัวตาเท่าบุญคำไว้บุญคำหล่อนพูดพยายามทำเสียงให้เรียบปกติที่สุดช้างป่าตัวนั้นน่ะวิ่งสวนลงมาแล้วทำไมมันถึงได้เบนหนีเข้าข้างทางไปอย่างกระทันหันแล้วนายของบุญคำทำไมถึงไม่ยิงมันมันเป็นเหตุการณ์ที่ขับขันจวนเจียนที่สุดนะบุญคำยิ้มเห็นเหงือกแม่กับเจ้านายทั้งหลายก็อย่าตกใจไปเลยไอ้ช้างตัวนั้นน่ะพวกเราที่หนองน้ำแห้งแล้วชาวป่าแถบนี้นะเรียกกันว่าไอ้ด้วนหางมันน่ะขาดด้วนไปครึ่งนึงมันรู้จักพรานใหญ่ดีพรานใหญ่ก็รู้จักมันดีก็คุ้นหน้ากันมาหลายสิบปีแล้วล่ะเอ๊ะยังไงหมายความว่านั่นเป็นช้างเลี้ยงเหรอตาพรานเท่าสั่นหัวไม่ใช่ช้างเลี้ยงหรอกช้างป่าแถมเป็นช้างโทนซะด้วยเกเรเอาเรื่องทีเดียวละไอ้ตัวนี้น่ะเคยขับไล่พวกพรานป่าวิ่งกันไม่รู้เหนือรู้ใต้มาหลายคนแล้ว
แต่มันก็ยังไม่มีโอกาสจะฆ่าใครในละแวกนี้สักคนเดียวมันแก่มากแล้วคริสติน่ามองหน้าบุญคำอย่างไม่เข้าใจขณะนั้นเองเชิดพุทธและพรรคพวกอีก3คนก็เดินเคียงเข้ามาไอ้คุณหน้าที่บุญคำว่านะมันหมายถึงยังไงก็ทำไมมันจะไม่คุ้นหน้าละแมมบุญคำพูดปนหัวเราะก็ไอ้ด่วนตัวนี้แหละบุกเข้าไปทำลายพืชไร่ในหมู่บ้านเราปีละ 2-3 หนพรานใหญ่เอาลูกปืนตอเข้าส่วนหัวตอนบนของมันซะหลายครั้งแล้วบางครั้งอ่ะลงไปชุดหมอบกระแตอยู่กับพื้นตั้ง 2-3 นาทีกว่าจะลุกขึ้นมาได้แล้วก็เพ่นปลาแตกไปคราวหลังนี่ไม่ต้องยิงละเพราะชาวบ้านไปบอกพรานใหญ่ว่ามันลงมาย่ำไร่พรานใหญ่เดินเข้าไปเท่านั้นแหละพอได้กลิ่นก็เปิดอ้าวตูดแป้นไปเลยมันจำกลิ่นพรานใหญ่ได้ดีไอ้ตะกี้น่ะมันทำเป็นวางโตวิ่งกาลงมาพอได้กลิ่นชัดเท่านั้นแหละขี้แตกเลยวิ่งแจ้นป่าทันลมพวกบุญคำจะยิงให้ตายซะหลายครั้งแล้วแต่พรานใหญ่ห้ามไว้เพราะมันยังไม่เคยฆ่าใคร

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางถนนคุมเข้มจุดเสี่ยงส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยและเหมาะแก่การท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาให้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ดำเนินการใช้มาตรการลดความเร็วบนถนนหมายเลข1365ข้างศาลจังหวัดเชียงใหม่เช่นการใช้เนินชะลอความเร็วแถบเตือนเสียงหรือแถบแสดงความเร็วแบบออปติคอลและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นไฟส่องสว่างไฟกระพริบแถบสะท้อนแสงผู้ขับขี่จักรยานควรสวมหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานและสวมเครื่องแต่งกายสะท้อนแสงขณะเดียวกันย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับการติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาสืบเนื่องจากเกิดเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่26เมษายน2569และเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปีทั้งด้านวิศวกรรมทางถนนการสัญจรอย่างปลอดภัยด้านยานพาหนะด้านผู้ใช้รถใช้ถนนด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุและด้านอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยแก่คนในพื้นที่และเหมาะแก่การเดินทางของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: รุ่ยลุย
9: เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเราไปโรงเรียนกันเถอะ
10: ใจดีแน่ใจนะว่ามัดผมแล้วทำไมผมหลุดรุ่ยขนาดนั้นล่ะ
8: ดีใจออกเสียงภาษาไทยผิดอีกแล้วนะ
9: ใช่ค่ะใจดีได้ยินเหมือนกัน
8: คำว่าผมลุ่ยที่ถูกต้องใช้ลอลิงเพราะลุ่ยหมายถึงเลื่อนหลุดคลายตัวไม่แน่นเหมือนเดิมเช่นเส้นผมของใจดีที่ลุ่ยออกจากผมที่มัดไว้คลายออกเป็นเส้นๆแต่ไม่หลุดออกมาทั้งหมดหรือใช้กับคำว่าแพ้หมายความว่าแพ้แบบไม่มีทางสู้คำว่ารุ่ยหมายถึงหลุดออกมาจากที่เดิมทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็หลุดออกมาหมดเลยเช่นได้ที่ชายผ้ารุ่ยหลุดออกไปทีละเส้น2เส้น
10: อ๋อเข้าใจแล้ว
11: จำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ซึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการคุมเข้มป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและให้จัดทำ Big Data เพื่อขับเคลื่อนในภาพรวมของจังหวัดนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการคุมเข้มป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างจริงจังขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลของจังหวัดใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถิติการกระทำความผิดและการจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โดยมีสถิติการแจ้งความออนไลน์ทั้งหมด 47,677 เคส ID สิ้นสุดแล้วจำนวน 16,238 เคส ID คิดเป็นร้อยละ 34% และมีผลการดำเนินคดีกับคนไทยข้ามแดนจากกัมพูชาซึ่งตรวจสอบแล้วพบเป็นเคส ID ที่รับเรื่องแล้วจำนวน39เคสดำเนินการแล้วจำนวน18เคสในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการจับกุมตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเมษายน2569พบว่ามีการจับกุมทั้งหมดรวม339คดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเมียนมาหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสั่งห้ามเข้าหรือออกประเทศหรือเพิกถอนวีซ่าได้ทันทีและที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีการสวมสิทธิ์ทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติกว่า 88,000 คนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 30,000 คนทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งตรวจสอบและชี้เป้าให้จังหวัดเพื่อเข้าไปดำเนินการโดยทันทีขอให้ทำงานอย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่จ้องกระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายมาใช้เป็นช่องทางกระทำผิดซ้ำอีกและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อมูลของสแกมเมอร์ในทุกมิติพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ไม่รู้ว่าที่ต้นขอลาหยุดไปต่างจังหวัดเพื่อไปปรับความเข้าใจกับน้องชายที่ทะเลาะกันไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ก็นั่นน่ะสิพี่ก็เอาใจช่วยนะไม่อยากให้พี่น้องต้องมาทะเลาะกันคุณจะหันมารักกันน่ะดีกว่า
0: สอนศีลไม่กินกันในครอบครัวนี่มันไม่ดีเลยนะคะ
1: นี่หนูพูดอะไรพี่ไม่เคยได้ยินเลย
0: สอนศีลไม่กินกันหมายถึงการที่คน2ฝ่ายไม่ถูกกันไม่ลงรอยกันหรือว่าไม่ชอบหน้ากันค่ะเหมือนพี่น้องคู่นี้นี่แหละค่ะเจอหน้ากันทีไรเป็นต้องทะเลาะกันทุกที
1: เฮ้ยสำนวนนี้มีคำว่าสอนด้วยนี่แสดงว่าสำนวนนี้ต้องมาจากวรรณคดีอะไรสักเรื่องแน่นอนที่มีตัวเอกใช้สอนเป็นอาวุธใช่ไหม
0: พี่ทินทายได้ใกล้เคียงมากเลยละค่ะก็วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ยังไงล่ะคะตอนที่พระรามต่อสู้กับพระมงกุฎซึ่งเป็นลูกโดยที่พระรามไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันพระรามก็แผลงสอนเพื่อสังหารพระมงกุฎแต่สอนนั้นกลับกลายเป็นอาหารทิพย์ตกลงหน้าพระมงกุฎและเมื่อพระมงกุฎแผลงสอนไปยังพระรามสอนก็กลายเป็นข้าวตอกดอกไม้แสดงความเคารพพระรามแทนค่ะ
1: แต่น้องหนูครับเท่าที่พี่ฟังหนูเล่ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าการที่คน2ฝ่ายไม่ถูกกันหรือว่าไม่ลงรอยกันนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าสำนวนสอนศีลไม่กินกันแต่เดิมจะหมายถึงทำร้ายกันไม่ได้เหมือนอย่างเช่นที่พระรามทำร้ายพระมงกุฎไม่ได้และพระมงกุฎก็ทำร้ายพระรามไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าต่อมากลายความหมายไปหมายความว่าการที่2ฝ่ายไม่ถูกกันไม่ลงรอยกันค่ะ
1: นี่ก็เป็นอีกสำนวนนึงที่พี่เพิ่งจะรู้ความหมายนะครับสอนศีลไม่กินกันหมายถึงคน2ฝ่ายนั้นไม่ถูกกันหรือว่าไม่ลงรอยกันขอให้ต้นกับน้องชายเนี่ยปรับความเข้าใจกันได้นะอย่าให้เหมือนสำนวนนี้เลยนะสอนศีลไม่กินกัน

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติมุ่งสร้างความตระหนักรู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ห้องประชุมชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้กลุ่มภูมิภาคครั้งที่4/2569ผ่านระบบซูมมิตติ้งโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนท์ประธานคณะกรรมการการดำเนินโครงการและประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการในด้านต่างๆเช่นการกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานผลผ่านแดชบอร์ดรวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกซึ่งสามารถป้องกันได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569ณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าโดยจะเปิดระบบรับสมัครกิจกรรม WRB12 ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ www.wrb12.thai.run โดยมีค่าสมัครรุ่นเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีทุกระยะราคา240บาทและค่าสมัครบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปทุกระยะราคา360บาทซึ่งจะได้รับเสื้อวิ่ง1ตัวและเหรียญวิ่ง1เหรียญสามารถรับได้ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ที่ไปรษณีย์ไทยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถ พื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนกิตติมศักดิ์
9: เปิดโทรทัศน์ช่องทีวีไทยสิใจดีวันนี้พ่อของเพื่อนดีใจจะร้องเพลงในรายการการกุศลด้วยล่ะ
10: คุณพ่อของเพื่อนดีใจเป็นนักร้องเหรอ
9: ท่านไปร้องในฐานะนักร้องกิตติมศักดิ์นะ
10: นักร้องกิตติมศักดิ์หมายถึงอะไรคะพี่พศ
8: คำว่ากิตติมศักดิ์หมายถึงที่ทำเพื่อเป็นเกียรติจ้ะนักร้องกิตติมศักดิ์ก็หมายถึงนักร้องที่มาร้องเพลงเพื่อเป็นเกียรตินั่นเอง
9: กิตติมศักดิ์เวลาเขียนมีต่อเต่ากี่ตัวล่ะครับพี่พศ
8: สองตัวจ้ะเขียนกอไก่สระอิต่อเต่าแล้วก็ต่อเต่าสระอิมอม้าสอสาราไม่หันอากาศกอไก่ดอเด็กสระอิการันจ้ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิดตัวพวงหรีดส่งบุญเติมลมหายใจส่งต่ออากาศสะอาดสู่ชุมชนภาคเหนือที่บุญถาวรสาขาเชียงใหม่ตำบลหนองผึ้งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความช่วยเหลือเพื่อลมหายใจที่สะอาดกระจายเครื่องฟอกอากาศ DIY สู่ภาคเหนือพร้อมเปิดตัวโครงการพวงหรีดสายบุญเติมลมหายใจเปลี่ยนความอาลัยให้กลายเป็นอากาศสะอาดเพื่อชุมชนโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลปากเกร็ดบริษัทบุญถาวรรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนศูนย์CSR จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยโครงการนี้เกิดจากแนวคิดในการนำพวงหรีดซึ่งมักกลายเป็นขยะหลังเสร็จพิธีปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องฟอกอากาศ DIY เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงโรงเรียนอนุบาลและโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากภาควิชาการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเครื่องฟอกอากาศ DIY ให้มีมาตรฐานปลอดภัยและใช้งานได้จริงในชุมชนพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในพื้นที่โดยได้มีการจัดตั้งระบบธนาคารเครื่องฟอกอากาศ DIY เพื่อรับมอบรวบรวมและกระจายเครื่องฟอกอากาศไปยังหน่วยงานหรือชุมชนที่ต้องการใช้งานในช่วงวิกฤตฝุ่นควันเพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดภาระงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงพลังของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยเฉพาะการเปลี่ยนความอาลัยให้กลายเป็นลมหายใจที่สะอาดซึ่งนับเป็นหนึ่งในต้นแบบของการจัดการทรัพยากรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมนวัตกรรมและแนวทางใหม่ๆที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีพันธกิจในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐของกระทรวงโดยมีเป้าประสงค์ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมไปถึงเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคการเกษตรขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานดังนี้ 1. พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ 2. บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3. พัฒนาระบบจัดการปัญหาหนี้สินและที่ดินการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 5. พัฒนาระบบอำนวยการและบริการจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพด้านระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี2580สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พบปะสื่อมวลชนแถลงผลการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนที่โรงแรมเชียงใหม่เมริออตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่จัดกิจกรรมกงสุลใหญ่จีนพบปะสื่อมวลชนโดยมีนายเฉินไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พร้อมคณะกงสุลและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแถลงผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือในมิติต่างๆช่วง5เดือนที่ผ่านมากงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างๆทั้งด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจีนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีนและวันสงกรานต์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจพลังงานสะอาดตลอดจนความร่วมมือแม่โขงล้านช้างโดยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและ5ประเทศลุ่มน้ำโขงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับ10ปีก่อนหน้ามากถึง 150% โดยการค้าขายที่สำคัญคือจีนส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรเครื่องมืออุตสาหกรรมเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันส่วน5ประเทศในลุ่มน้ำโขงส่งออกสินค้าเกษตรเช่นข้าวทุเรียนยางพาราเป็นต้นขณะเดียวกันปี2569สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่15ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและรถEV สำหรับการต่อยอดการลงทุนด้านพลังงานสีเขียวในอนาคตสาธารณรัฐประชาชนจีนจะชวนนักลงทุนชาวจีนเข้ามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและดึงบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรไปเชื่อมต่อด้านพลังงานสีเขียวสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังได้พูดคุยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาโดยผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและได้หารือการพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองประเทศเน้นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เซฟสื่ออย่างไรให้ช่องทาง
8: สื่อกับการละเมิดสิทธ
9: ิ์อ่านอะไรอยู่นะคุณ
10: นี่ไงข่าวดาราที่กำลังดังไงที่จู่ๆอ่ะก็เปิดเผยว่ามีลูกโตเรียนหนังสือได้แล้ว
9: เอแล้วอย่างนี้เด็กจะไม่แย่หรือไง
10: แย่สินักข่าวไปดักรอหน้าโรงเรียนเต็มไปหมดใครๆก็อยากรู้ทั้งนั้นสื่อก็อยากขายข่าวเขาเรียกนำขึ้นให้รีบตัก
9: แบบนี้ก็เรียกว่าสื่อละเมิดสิทธิเด็กสิ
7: ถูกต้องนะครับยังมีอีกหลายกรณีเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิเด็กหรือสิทธิบุคคลโดยสื่ออย่างจำเลยที่ตกเป็นผู้ต้องหาโดยที่ยังไม่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงหรือไม่แต่สื่อกลับนำเสนอชี้ชวนสังคมไม่เชื่อว่าผิดจริงทำให้ตกเป็นจำเลยทางสังคมถูกมองในแง่ร้ายเกิดความเสียหายต่อหน้าที่การงานและคนรอบข้างก็มีเห็นอยู่บ่อยไปนะครับ
10: ถ้าอย่างนั้นอ่ะเราคงต้องเข้าใจและช่วยกันไม่เผยแพร่ต่อและยังต้องแจ้งผู้ผลิตสื่อหรือร้องเรียนด้วยนะ
11: ถูกแล้วเพราะผ่านการเป็นผู้สนับสนุนการละเมิดสิทธิผู้อื่นไปโดยไม่รู้ตัว
8: ที่จ้องคอมพยักหน้าเห็นด้วย
7: กสทช.สนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้เท่าทัน
12: วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยแล้วก็ถ้าท่านไหนได้อ่านในรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยจะมีความเข้าใจเลยว่าความล้ำลึกของคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นล้ำลึกกว้างไกลขนาดไหนตัวดิฉันเองก็ต้องขอออกตัวเลยนะคะไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้อ่านออกมาให้ท่านได้เข้าใจในช่วงเวลาสั้นๆได้นะคะถ้าอยากจะอ่านในรายละเอียดนี่แนะนำนะคะให้หยิบเล่มนี้มาอ่านเลยชีวิตที่เบิกบานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เล่าให้ฟังช่วงชีวิตในวัยเด็กของท่านยองเจมิงยูริมโปเชตอน3ขวบท่านถูกระบุตัวอย่างเป็นทางการว่าท่านนั้นเป็นยองเจมิงยูริมโปเชที่7กลับชาติมาเกิดค่ะซึ่งตามแนวคิดหรือขนบของศาสนาพุทธทิเบตบรรดาธรรมาจารย์องค์สำคัญที่ได้บรรลุความรู้แจ้งสูงสุดจะเปี่ยมด้วยความกรุณาเป็นล้นพ้นก็คือกลับชาติมาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อช่วยเหล่าสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองตัวของท่านยองเจมิงยูริมโปเชท่านก็เติบโตมาโดยการได้รับการถ่ายทอดเรียนรู้ด้านคำสอนด้านศาสนาพุทธมาจากทั้งพ่อของท่านแล้วก็มาจากทั้งธรรมอาจารย์องค์สำคัญต่างๆแม้จะเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความทุกข์ของท่านที่ท่านเล่าเอาไว้นะคะก็คือตั้งแต่วัยเด็กมาแล้วท่านจะมีอาการตื่นกลัวตื่นตกใจจนกระทั่งเหมือนจะมีอาการแบบแพนิคเวลาที่เจอผู้คนก็จะหัวใจเต้นเร็วตื่นกลัวมีความกลัวอยู่ภายในมาโดยตลอดไม่ว่าจะได้ฝึกฝนเรียนรู้ฝึกสมาธิสวดมนต์อย่างไรสิ่งนั้นก็ไม่พ้นไปเลยแม้กระทั่งตอนอายุ12ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นยองเจมิงยูริมโปเชแล้วก็ตามก็ยังมีอาการอย่างนี้อยู่ค่ะแต่อาการนั้นก็มาหายไปในช่วงที่ท่านได้เข้าสู่การปลีกวิเวก3ปีซึ่งการปลีกวิเวก3ปีก็คือการที่ธรรมอาจารย์องค์สำคัญก็จะได้ถ่ายทอดคำสอนที่สืบทอดกันมาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดเป็นรุ่นๆเขาใช้วิธีสอนแบบปากต่อปากก็คือในช่วงเวลา3ปีก็จะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์คนที่เหมือนถูกเลือกแล้วท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ ได้รับการถ่ายทอดปีแรกผ่านพ้นไปท่านก็ยังไม่หายจากอาการตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคนะคะจนกระทั่งมีช่วงวันที่ท่านต้องเก็บตัวเป็นเวลา3วันอยู่ในกุฏิโดยจะไม่ออกไปไหนเลยแล้วก็นั่งภาวนาอยู่ในนั้นและ3วันนั้นเองที่ท่านค้นพบความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาการที่เป็นมาตลอดหลายๆปีตั้งแต่วัยเด็กของท่านนั้นหายไปโดยสิ้นเชิงทีนี้มันมีคำอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะที่เอามาเทียบเคียงเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยตอนที่ในวัยเด็กมีลูกศิษย์ลูกหาชาวตะวันตกของคุณพ่อท่านคือมาเรียนกับพ่อท่านและท่านเองก็เลยได้คุ้นเคยกับลูกศิษย์ชาวตะวันตกได้เรียนรู้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์มาด้วยแล้วอีกช่วงวัยหนึ่งท่านก็มีโอกาสเดินทางไปสหรัฐอเมริกาค่ะที่นั่นท่านได้พบบรรดานักจิตวิทยานักประสาทวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายคนและได้มีการทดลองหรือศึกษาวิจัยร่วมกันทำให้ท่านมีความเข้าใจเรื่องราวของระบบประสาทเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากแล้วก็นำสิ่งนี้มาจับกับทางพุทธศาสนาค่ะดิฉันขอหยิบเอามาเฉพาะจุดเดียวนะคะเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจง่ายๆคือท่านบอกว่าในสมองของเราเนี่ยมันมีเซลล์กระจายข่าวค่ะซึ่งไอ้เจ้าเซลล์กระจายข่าวหน้าตามันจะคล้ายต้นไม้มีกิ่งก้านยื่นออกมาส่งและรับข่าวสารกับกิ่งก้านอื่นๆและเซลล์ประสาทอื่นๆที่กระจายอยู่ทั่วกล้ามเนื้อผิวหนังอวัยวะสำคัญอวัยวะรับสัมผัสซึ่งมันก็จะมีการส่งข่าวสารให้กันและกันผ่านช่องว่างเล็กๆระหว่างกิ่งก้านที่ใกล้ที่สุดค่ะซึ่งไอ้เจ้าข่าวสารเหล่านี้มันจะถูกนำพาส่งต่อกันไปในรูปแบบของโมเลกุลทางเคมีที่เรียกว่าสารสื่อประสาทค่ะแล้วถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับความรู้สึกนึกคิดหรือว่าความสุขความทุกข์อะไรของเราก็คือว่าการทำงานของบรรดาสิ่งเหล่านี้ไอสารสื่อประสาทอะไรเหล่านี้นะคะมันก็จะทำงานซ้ำไปซ้ำมามันส่งต่อข่าวสารเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเป็นพฤติกรรมเดิมค่ะไอข่าวสารเดิมๆมันก็จะรวมตัวกันกลายเป็นเครื่องที่ช่วยตัดสินผู้คนตัดสินเหตุการณ์ตัดสินประสบการณ์ต่างๆแบบอัตโนมัติขึ้นมาคือสมมุติว่าตอนวัยเด็กเราอาจจะเคยกลัวสุนัขนั่นแหละทำไมปัจจุบันตัวเราก็โตใหญ่ขึ้นสุนัขนี่มันกลายเป็นตัวเล็กนิดเดียวทำไมเรายังกลัวอยู่ก็เพราะว่าในสมองของเรามันมีการส่งข่าวสารซ้ำไปซ้ำมากลายเป็นความเชื่อกลายเป็นความชินความฝังใจแค่คิดถึงสุนัขโอ้โหหัวใจก็เต้นเลยนะสำหรับบางคนกลัวถึงขั้นว่าแค่คิดถึงก็กลัวเหงื่อออกแต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเลี้ยงสุนัขแล้วปกติเราต้องกลัวสุนัขตัวนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้มันดันน่ารักแล้วมันก็เชื่องด้วยเอ้ยอยู่ๆเนี่ยมันก็เดินเข้ามาดมเรามาเข้าคลอเราท่าทางมีความสุขในสมองของเราไอสารสื่อประสาทนี่มันก็จะเกิดข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาค่ะมันก็จะคุยกันในสมองว่าเฮ้ยสุนัขนี่มึงทีมก็อาจจะน่ารักก็ได้และถ้าเราไปเยี่ยมเพื่อนคนนี้แล้วเจอสุนัขตัวนี้บ่อยๆหลายครั้งข้อมูลแบบแผนชุดเก่าก็จะเริ่มอ่อนแรงลงไปแล้วก็แบบแผนชุดใหม่ที่เราเห็นว่าสุนัขมันน่ารักมันก็จะมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นค่ะจนในที่สุดเราอาจจะไม่กลัวสุนัขอีกต่อไปเลยก็ได้ก็เอามาเทียบเคียงนะกับตัวของเราในมนุษย์คนหนึ่งก็อาจจะมีชุดของสารสื่อประสาทที่มันถูกส่งต่อซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่เล็กจนโตผ่านไปเป็น10ปีหลาย10ปีจนเรามีความเชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นและเราไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่ในทางพุทธศาสนาบอกเราว่าจิตของเรานั้นมันมีความยิ่งใหญ่จิตคืออะไรที่หาคำตอบในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่เรารู้ว่ามีจิตอยู่จริงและจิตนั้นยิ่งใหญ่มากเพียงพอที่จะเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเปลี่ยนตัวเองของเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งท่านยองเจมิงยูริมโปเชท่านค้นพบสิ่งนี้ในช่วงเวลาที่ท่านกักตัวเองอยู่ในกุฏิ3วันในช่วงที่ท่านไปปลีกวิเวก3ปีนะคะครั้งแรกแล้วท่านก็ออกมาจากกุฏิปรากฏว่าท่านหายขาดจากความกลัวความตระหนกตกใจอาการแพนิคทั้งหลายหายไปเลยค่ะทีนี้ในส่วนที่อยากจะเอามาคุยต่อนะคะในเนื้อหาช่วงต่อมาของหนังสือในหัวข้อที่ว่าเหนือกว่าจิตเหนือกว่าสมองมีการโค้ดคำพูดขึ้นมาเมื่อจิตรู้แจ้งนั่นคือพุทธะโค้ดมาจากปัญญาแห่งมรณการสูตรแปลโดยอลิซาเบธเอ็มคาลาฮานค่ะเมื่อจิตรู้แจ้งนั่นคือพุทธะในบทนี้ท่านก็ว่าไว้อย่างนี้นะคะว่าจริงๆเราไม่ใช่คนที่ขี้กังวลและถูกกักขังในข้อจำกัดอย่างที่เราคิดหรอกไม่ว่าธรรมอาจารย์ผู้ฝึกมาดีท่านไหนก็ย่อมบอกเราได้ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวที่น่าเชื่อถือว่าที่จริงแล้วเราคือแก่นแท้แห่งความกรุณามีความตื่นรู้อย่างเต็มเปี่ยมและมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการบรรลุซึ่งความดีงามอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงเพื่อตัวเองแต่สำหรับทุกคนและทุกสิ่งเท่าที่จะจินตนาการได้คือเราทุกคนมีความสามารถนั้นค่ะความสามารถที่จะบรรลุความดีงามที่ยิ่งใหญ่ปัญหาก็คือตัวเรานั้นไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวเองค่ะในแง่วิทยาศาสตร์ที่ท่านยองเจมิงยูริมโปเชท่านบอกว่าได้มาจากการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในยุโรปและอเมริกาเหนือก็คือคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่านิสัยความเคยชินของโครงสร้างระบบประสาทของตนนั้นคือภาพลักษณ์ของตนอย่างที่เป็นอยู่และภาพลักษณ์นี้มักจะแสดงออกอย่างเป็นทวิลักษณ์ตัวเองกับคนอื่นทุกข์กับสุขมีกับไม่มีดึงดูดกับผลักใสโชคไม่ดีที่เมื่อจิตเคลือบคลุมด้วยทัศนคติแบบทวิลักษณ์ทุกๆประสบการณ์แม้กระทั่งเวลาของความรื่นรมและความสุขก็ถูกยึดไว้ด้วยความรู้สึกจากการถูกจำกัดขอบเขตมันก็มักจะมีแต่คำว่าแต่ผุดขึ้นมาอยู่เบื้องหลังเสมอแต่อย่างหนึ่งคือแต่ของอีกอย่างที่ต่างออกไปเช่นโอ้งานเลี้ยงวันเกิดของฉันมันวิเศษมากแต่ฉันอยากได้เค้กช็อกโกแลตมากกว่าเค้กแครอทแล้วก็จะมีแต่ของสิ่งที่ดีกว่าเช่นฉันชอบบ้านใหม่หลังนี้แต่บ้านของจอนเพื่อนฉันมันใหญ่กว่าและสว่างกว่าและในที่สุดก็จะมีแต่ของความกลัวยกตัวอย่างนะคะฉันทนงานนี้ไม่ไหวแล้วแต่ในตลาดแรงงานนี้ฉันจะหางานใหม่ได้อย่างไรโดยประสบการณ์ส่วนตัวท่านก็บอกว่าประสบการณ์ส่วนตัวสอนท่านว่าเป็นไปได้ที่จะเอาชนะความรู้สึกที่เป็นข้อจำกัดส่วนตัวทุกอย่างถ้าไม่อย่างนั้นท่านอาจจะยังคงต้องนั่งอยู่ในห้องปลีกวิเวกรู้สึกกลัวและไม่กล้าพอที่จะไปร่วมปฏิบัติแบบกลุ่มด้วยความเป็นเด็กชายอายุ13ท่านรู้เพียงแต่ว่าจะเอาชนะความกลัวและความรู้สึกที่ไม่มั่นคงนี้ได้อย่างไรและจากการที่ท่านได้รับการสอนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาหลายๆคนนะคะท่านก็เริ่มรู้ว่าเหตุใดจากมุมมองเชิงภาวะวิสัยทางวิทยาศาสตร์การปฏิบัติธรรมจึงได้ผลจริงความรู้สึกที่คนเราถูกจำกัดไม่ว่าจะเป็นความวิตกความกลัวและอื่นๆเป็นเพราะการทำงานของระบบประสาทกระจายข่าวแท้จริงแล้วมันคือนิสัยความเคยชินเท่านั้นและนิสัยย่อมสามารถเพิกถอนได้ค่ะ แล้วท่านก็ได้บอกเราต่อไปนะคะว่าสิ่งแรกที่ท่านได้เรียนรู้ในฐานะชาวพุทธก็คือธรรมชาติพื้นฐานของจิตนั้นกว้างใหญ่ไพศาลซะจนไม่อาจจะเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาไม่อาจจะอธิบายได้ด้วยคำพูดค่ะในภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาที่คำสอนของพระพุทธองค์ได้มีการบันทึกไว้ตั้งแต่เดิมนั้นธรรมชาติพื้นฐานของจิตเรียกว่าตถาคตคันค่ะเป็นคำที่เข้าใจยากแล้วก็แปลได้หลายอย่างไม่มีคำอธิบายอะไรที่จะเป็นความชัดเจนนะคะอาจจะหมายถึงธรรมชาติที่แท้จิตธรรมชาติแก่นแท้ของการตรัสรู้หรือธรรมชาติพุทธะอะไรก็ตามทีนี้ท่านก็อธิบายว่าจริงๆเนี่ยจิตธรรมชาติของเรามันมีศักยภาพกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยแต่มันมักจะถูกบดบังด้วยข้อจำกัดของแบบแผนของระบบประสาทที่มันฝังมาจนเป็นนิสัยค่ะแล้วนอกจากนี้ศักยภาพในตัวของจิตธรรมชาตินี้มันก็ยังไปสร้างมันสร้างได้ทุกอย่างมันสร้างแม้กระทั่งความไม่รู้ในธรรมชาติของตัวเองมันทำให้มนุษย์เนี่ยไม่รู้ศักยภาพของจิตของตัวเองถึงตรงนี้ท่านก็มีการยกเอาเรื่องเล่านะคะเป็นการอุปมาอุปไมยในคัมภีร์บทหนึ่งพระองค์เปรียบตถาคตคันเป็นก้อนทองคำที่ถูกห่อหุ้มด้วยโคลนและสิ่งสกปรกลองนึกดูถ้าคุณเป็นนักล่าสมบัติวันหนึ่งคุณค้นพบก้อนโลหะในพื้นดินคุณขุดหลุมเอาโลหะนั้นขึ้นมานำกลับบ้านและเริ่มล้างมันทีแรกมุมหนึ่งของก้อนโลหะเผยโฉมเป็นประกายสดใสในที่สุดคุณค่อยๆล้างโคลนและสิ่งสกปรกที่ติดออกมาจนหมดปรากฏว่าโลหะก้อนนั้นเป็นทองคำขอถามว่าอะไรมีค่ามากกว่ากันก้อนทองคำที่ฝังอยู่ในโคลนตมหรือก้อนโลหะที่คุณล้างอันที่จริงค่าของมันเท่ากันความแตกต่างระหว่างก้อนที่เปื้อนโคลนกับก้อนที่ล้างสะอาดแล้วย่อมไม่สำคัญแต่อย่างใดเช่นเดียวกับจิตธรรมชาติการที่เซลล์กระจายข่าวทำให้คุณมองไม่เห็นจิตของคุณเองอย่างเต็มที่ก็ไม่ได้ทำให้ธรรมชาติพื้นฐานของจิตเปลี่ยนไปความคิดอย่างชนะเกลียดชั้นโง่หรือชั้นเบื่อไม่ใช่อะไรนอกจากดินโคลนทางชีวภาพที่บดบังคุณลักษณะอันเจิดจรัสของธรรมชาติพุทธะหรือจิตธรรมชาติไว้เพียงชั่วคราวนั่นเองบางครั้งพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบจิตธรรมชาติกับอวกาศอันเวิ้งว้างไม่ใช่อวกาศตามความเข้าใจของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่ในความหมายเชิงกวีนิพนธ์ของสภาวะอันเปิดกว้างล้ำลึกซึ่งเราสามารถรู้สึกได้เมื่อมองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่ไร้เมฆหรือเข้าไปในห้องขนาดใหญ่เช่นเดียวกับห้วงอันเวิ้งว้างนั้นจิตธรรมชาติไม่ได้อิงอาศัยเหตุหรือปัจจัยใดๆมันเพียงมีอยู่เป็นสิ่งที่ไม่อาจยั่งวัดและอยู่เหนือคำบรรยายเป็นฉากหลังที่เราเคลื่อนผ่านมันไปและสัมผัสกับสิ่งที่เรารู้ได้ถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆที่เรารับรู้มาถึงหัวข้อย่อยว่าสันติสุขโดยธรรมชาติถึงตรงนี้ท่านก็อธิบายนะคะว่าแก่นแท้ของจิตเนี่ยไม่ได้ถูกรบกวนด้วยความคิดที่ไม่น่าพึงพอใจหรือว่าเหตุปัจจัยที่เป็นความเจ็บปวดจริงๆมันสงบสุขอยู่โดยธรรมชาติค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะบอกว่าเหมือนจิตของเด็กเล็กที่ตามพ่อแม่ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์คือเปรียบเทียบพ่อแม่พาลูกไปพิพิธภัณฑ์พ่อแม่ก็ดูงานศิลปะแล้วก็ประเมินตัดสินเอ้ยสวยไม่สวยทรงคุณค่ามีมูลค่าเท่าไหร่ประเมินอยู่แต่ว่าเด็กน้อยที่ไปกับพ่อแม่มองเฉยๆค่ะเขาไม่ได้พิศวงไปกับราคาของงานศิลปะบางชิ้นไม่ได้ดูว่าโอ้โหนี่มันเก่าแก่ขนาดไหนนี่มันผลงานของจิตรกรคนนี้ที่ดีกว่าของอีกคนมุมมองของเด็กน้อยบริสุทธิ์หมดจดยอมรับทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นซึ่งมุมมองที่บริสุทธิ์เยี่ยงนี้ศัพท์ทางพุทธะเรียกว่าสันติสุขโดยธรรมชาติเป็นสภาวะคล้ายกับความรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่สุดหลังจากที่เราไปออกกำลังในยิมหรือทำงานยากๆได้สำเร็จลุล่วงมีการยกนิทานโบราณขึ้นมาให้เห็นภาพค่ะพระราชาองค์หนึ่งมีพระบัญชาให้สร้างพระราชวังใหม่เมื่อสร้างเสร็จพระองค์ประสบปัญหาว่าจะขนย้ายสมบัติอันได้แก่ทองคำเพชรพลอยรูปสลักและอื่นๆอย่างลับๆ จากพระราชวังหลังเก่าไปหลังใหม่ได้อย่างไรคือพระองค์มีงานอื่นต้องทำนะคะไม่สามารถจะทำเรื่องนี้ได้แต่ก็มีคนไม่มากนักในสำนักพระราชวังที่พอจะวางใจให้ทำงานนี้โดยไม่ขโมยทรัพย์สมบัติไปพระองค์ก็รู้จักขุนพลผู้ซื่อสัตย์อยู่คนนึงค่ะคนนี้แหละที่วางใจให้ทำงานได้พระราชาก็เรียกขุนพลผู้นี้เข้ามาอธิบายว่าเขาเป็นคนเดียวนะในราชสำนักนี้ที่พระองค์ไว้วางใจอยากให้เขาทำหน้าที่ขนย้ายสมบัติจากพระราชวังหลังเก่าไปยังหลังใหม่สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากเรื่องนี้ต้องเป็นความลับแล้วต้องอย

คิดถึงโชคลาภที่จะได้นะคะทำงานวันเดียวได้โชคลาภมากมายเลี้ยงดูลูกหลานไปถึงรุ่นเหลนได้อย่างสบายและมีความสุขค่ะรุ่งเช้าขุนพลตื่นแต่เช้ามืดและขนย้ายสมบัติของพระราชาจากพระราชวังเก่าไปพระราชวังใหม่วิ่งไปวิ่งมาในช่องทางลับพร้อมกับกล่องหีบทองคำเพชรพลอยพักเพียงครู่เดียวเพื่อกินอาหารกลางวันเรียกกำลังกลับมาเท่านั้นจากนั้นก็ทำงานต่อและในที่สุดก็ขนย้ายหีบสมบัติใบสุดท้ายไปยังท้องพระคลังของพระราชวังหลังใหม่ได้ตอนพระอาทิตย์ตกดินพอดีก็ไปเข้าเฝ้าพระราชารายงานผลว่างานสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพระราชาทรงยินดีและพระราชทานทั้งทรัพย์และตำแหน่งที่ทรงสัญญารวมถึงที่ดินทองคำเพชรพลอยตามที่ตกลงไว้ทุกอย่างเมื่อขุนพลผู้นี้กลับไปบ้านเขาลงแช่ในน้ำอุ่นแต่งกายด้วยเสื้อคลุมหลวมสบายและถอนหายใจยาวนอนลงบนกองหมอนนุ่มในห้องส่วนตัวรู้สึกเพลียแต่อิ่มใจที่ได้ทำงานยากมากจนหน้าเหลือเชื่อตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีสภาวะของความรู้สึกเชื่อมั่นและภูมิใจในความสำเร็จนี้ทำให้เขาแทบจะสามารถปล่อยวางตนเองและสัมผัสได้ถึงอิสรภาพของการดำรงอยู่อย่างแท้จริงในชั่วขณะนั้นสภาวะผ่อนคลายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆนี้คือความหมายของสันติสุขโดยธรรมชาติเช่นเดียวกับจิตธรรมชาติในภาวะอื่นๆสภาวะของสันติสุขโดยธรรมชาติอยู่เหนือกว่าภาวะที่ปกติเราเรียกว่าการผ่อนคลายมันท้าทายต่อคำอธิบายทุกชนิดในพระไตรปิฎกเปรียบสภาวะนี้เหมือนให้ลูกอมกับคนใบ้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนใบ้ย่อมได้รับรสหวานจากลูกอมแต่ไม่มีความสามารถที่จะอธิบายออกมาได้ทำนองเดียวกันเมื่อเราได้ลิ้มรสของสันติสุขจากจิตของเราเองประสบการณ์ที่ได้ย่อมเป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัยทว่ามันกลับเหนือความสามารถที่จะกล่าวออกมาได้เป็นคำพูดการภาวนาในภาษาทิเบตคือคำว่ากอมแปลว่าการทำความคุ้นเคยการปฏิบัติสมาธิภาวนาจริงๆแล้วคือการทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติแห่งจิตของตัวเองคล้ายๆกับการทำความรู้จักเพื่อนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกเช่นเดียวกับการทำความรู้จักเพื่อนการค้นพบธรรมชาติของจิตตนเองคือกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปมันจะไม่เกิดขึ้นในครั้งเดียวความแตกต่างเพียงหนึ่งเดียวระหว่างการภาวนากับความสัมพันธ์ทางสังคมทั่วไปคือเพื่อที่คุณค่อยๆทำความรู้จักคือตัวคุณเองในหัวข้อย่อยว่าการทำความรู้จักกับจิตธรรมชาติของคุณเขายกเอาถ้อยคำขึ้นมานะคะหากมีสมบัติมหาศาลถูกฝังในพื้นดินใต้ถุนบ้านคนจนเขาคงจะไม่รู้และสมบัตินั้นก็คงไม่พูดหรือบอกให้เขารู้ว่าฉันอยู่นี่ก็ยกมาจากเมตไตรมหายานอุตรตันตรศาสตร์แปลโดยโรสแมรี่ฟาชค่ะมีเรื่องเล่าอีกนะคะเป็นเรื่องเล่าจากพระโอษฐ์ค่ะเป็นเรื่องของชายยากจนเข็นใจอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าซอมซ่อแม้เขาจะไม่รู้จักอัญญมณีทว่ากลับมีเพชรนิลจินดาฝังประดับอยู่ในผนังและพื้นกระท่อมแม้เขาจะเป็นเจ้าของเพชรพลอยเหล่านี้ทั้งหมดแต่เพราะเขาไม่รู้ถึงคุณค่าของมันเขาจึงอยู่อย่างยากจนทนทุกข์ด้วยความหิวโหยหนาวเหน็บในฤดูเหมันและร้อนระทมในฤดูคิมหันวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งมาถามเขาว่าทำไมถึงอยู่อย่างคนเข็นใจเยี่ยงนี้เจ้าหาได้ยากจนไม่เจ้าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งนั่นเทียวบ้าไปเหรอชายผู้นั้นตอบพูดอย่างนั้นได้ยังไงผู้เป็นสหายก็บอกว่ามองไปรอบตัวสิบ้านของเจ้าเต็มไปด้วยเพชรนิลจินดาทั้งมรกตเพชรไพลินทับทิมที่แรกชายคนนั้นก็ไม่เชื่อที่เพื่อนพูดนะคะแต่สักพักเริ่มสงสัยค่ะนำเพชรพลอยเม็ดเล็กๆจากฝาผนังไปขายในเมืองไม่น่าเชื่อพ่อค้าที่เขานำเพชรไปขายจ่ายเงินให้ราคางามค่ะมีเงินอยู่ในมือเขาก็เข้าเมืองค่ะไปซื้อบ้านหลังใหม่นำเพชรพลอยทั้งหมดเท่าที่หาพบเอาไปด้วยซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้ออาหารเต็มครัว
จ้างคนรับใช้และเริ่มใช้ชีวิตอย่างสุข

สบายท่านยองเจมิงยูลิมโปเชก็ตั้งคำถามค่ะใครคือคนมั่งคั่งชายที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่ารายล้อมด้วยเพชรนิลจินดาที่เขาไม่รู้ค่าหรือคนที่รู้คุณค่าของสิ่งที่ตนมีและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเช่นเดียวกับคำถามก่อนหน้านี้เรื่องก้อนทองคำคำตอบก็คือทั้งสองคนทั้งสองต่างเป็นเจ้าของความมั่งคั่งความแตกต่างเพียงประการเดียวคือเขาไม่รู้จักสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของมาเป็นเวลานานปีจนกระทั่งเขามารู้ว่าเขามีทรัพย์สมบัติเขาจึงเป็นอิสระจากความยากจนและความทุกข์เช่นเดียวกับพวกเราทุกคนตราบใดที่เราไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงเราจึงทุกข์เมื่อเรารู้จักธรรมชาติของเราเราจึงเป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ว่าคุณจะรู้จักมันหรือไม่คุณสมบัติของมันก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อคุณเริ่มรู้จักสิ่งซึ่งอยู่ในตัวคุณแล้วคุณจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและคุณภาพของชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนเช่นกันสิ่งที่คุณไม่คิดฝันว่าจะเป็นได้จะเริ่มเกิดขึ้นค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่หยิบมานะคะจากในช่วงต้นๆของหนังสือชีวิตที่เบิกบานไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุขของท่านยองเจมิงยูริมโปเชเขียนร่วมกับอีริกเซเวนซันค่ะซึ่งก็คืออีริกเซเวนซันคนนี้ได้รับมอบหมายให้ไปรวบรวมเอาคำสอนการเทศของท่านยองเจมิงยูริมโปเชขึ้นมาแล้วก็ได้เดินทางไปที่เนปาล นะคะไปใช้เวลาช่วงหนึ่งหลายเดือนทีเดียววันหนึ่งก็หลายชั่วโมงนะคะชั่วโมง2ชั่วโมงทีเดียวที่ได้เรียนรู้จากท่านยองเจมิงยูริมโปเชซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เขาถือว่ามีคุณค่ากับเขาเป็นอย่างมากแล้วก็กลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะชีวิตที่เบิกบานค่ะแปลโดยพินทุสอนติอุตานนท์ค่ะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์กับสวนเงินมีมานะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

ฟังอยู่กับสวนอักษรค่ะก็อย่างที่ได้บอกไว้ตอนสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าก็คงจะต้องปิดฉากรายการสวนอักษรในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะด้วยเหตุผลเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เลยจะต้องปิดฉากของสวนอักษรไปก็เสียดายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันเองก็ได้มาคุยกับทุกท่านหยิบเรื่องราวจากหนังสือเอามาคุยกันก็พยายามที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็อาจจะมีบางสัปดาห์ที่อาจจะไม่ค่อยถูกใจตัวเองมากนักแล้วก็เลยกังวลว่าคุณผู้ฟังเองจะถูกใจหรือเปล่านะคะถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกใจก็ขออภัยเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสที่ได้กลับมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้มาเจอกันอีกถ้าทุกท่านยังอยากรับฟังรายการสวนอักษรอยู่แต่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ขอพักรายการไปก่อนค่ะกลับมาหนังสือของเราชีวิตที่เบิกบานไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุขของท่านยองเจมิงยูริมโปเชที่เขียนร่วมกับอีริกสเวนสันค่ะหนังสือจากสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาแปลโดยคุณพิทุสรติวุตานนท์แล้วก็บรรณาธิการเล่มคือคุณพจนาจันทระสันติค่ะทีนี้เราพูดเรื่องราวของจิตธรรมชาติว่ามันมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆมันสามารถที่จะเอาชนะความเชื่อของเราว่าเราเป็นแบบนี้เรารู้สึกแบบนี้ถ้าเราใช้ศักยภาพของจิตนั้นให้เป็นแล้วรู้จักมันนะคะเราก็จะเอาชนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นได้คือท่านก็บอกว่าเราต้องรู้จักจิตธรรมชาติของเราแต่เราจะเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของจิตได้อย่างไรคะท่านก็บอกต่อแบบนี้นะคะตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ธรรมชาติพื้นฐานของจิตสามารถรับรู้ได้โดยตรงด้วยการปล่อยให้จิตวางอยู่อย่างที่มันเป็นและเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรก็ย้อนกลับไปเรื่องขุนพลผู้ได้รับพระบัญชาให้ขนย้ายสมบัติของพระราชาค่ะนึกถึงความโล่งใจและสุขใจที่เขาได้รับเมื่อทำงานชิ้นนี้เสร็จขณะเขาเอนตัวลงบนเบาะหลังอาบน้ำเสร็จจิตใจเขาย่อมวางคลายอย่างสิ้นเชิงถึงจะยังมีความคิดผุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่เขาก็พอใจที่จะปล่อยให้มันผุดขึ้นมาแล้วจางหายไปโดยไม่เหนี่ยวรั้งความคิดใดหรือติดตามมันไปตัวเราเองก็อาจจะมีประสบการณ์ที่คล้ายกันนี้หลังจากทำงานยากๆมาเป็นเวลายาวนานแล้วสำเร็จเสร็จสิ้นลงไม่ว่าจะเป็นงานใช้แรงงานหรือใช้สมองทุ่มเทกับการเขียนรายงานหรืองานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงินก็ตามเมื่อทำงานนั้นเสร็จใจกับกายก็จะเข้ามาสู่สภาวะสุขใจไร้กังวลโดยธรรมชาติก็ให้มาลองฝึกแบบฝึกหัดสั้นๆเรื่องการวางจิตค่ะท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่แบบฝึกหัดการภาวนาแต่เป็นแบบฝึกหัดการภาวนานอกรูปแบบเป็นการปฏิบัติแบบโบราณอย่างที่บิดาของท่านอธิบายว่าไม่ให้กดดันตัวเองด้วยความคิดว่าจะต้องบรรลุเป้าหมายหรือได้พบสภาวะพิเศษบางอย่างการภาวนานอกรูปแบบนี้เป็นแค่การเฝ้าดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเราเป็นเพียงผู้สังเกตการเป็นการทดลองด้วยการพินิจภายในโดยไม่สนใจว่าผลจะออกมายังไงท่านก็บอกว่าตอนที่เรียนรู้เรื่องนี้แต่แรกตอนนั้นยังเป็นเด็กมุ่งหวังอยากให้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นทุกครั้งที่นั่งภาวนาจึงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อทำจิตให้ละวางแค่เฝ้ามองและปล่อยวางผลลัพธ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นก่อนอื่นนั่งหลังตรงผ่อนคลายร่างกายเมื่อร่างกายอยู่ในท่วงท่าที่สบายวางพักจิตไว้เฉยๆสัก3นาทีหรือประมาณนั้นทำจิตให้ปล่อยวางราวกับว่าเพิ่งเสร็จงานที่ยากและยาวนานไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นไม่ว่าความคิดหรืออารมณ์หรือสังเกตเห็นความไม่สบายตามเนื้อตามตัวได้ยินเสียงได้กลิ่นที่อยู่ใกล้ตัวหรือรู้สึกจิตว่างเปล่าอย่าได้กังวลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาวะการปล่อยจิตให้พักวาง
ทีนี้ให้วางจิตไว้กับการระลึกรู้ในสิ่งที่ผ่านเข้ามาในจิตแค่วางแค่วางเมื่อเวลาผ่านไป3นาทีให้ถามตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรอย่าตัดสินอย่าพยายามอธิบายแค่ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและความรู้สึกที่มีคุณอาจได้ลิ้มรสความสงบสุขหรือความรู้สึกที่เปิดกว้างในระยะสั้นๆก็ดีหรืออาจจะรับรู้ได้ถึงความคิดความรู้สึกสัมผัสต่างๆเป็นล้านอย่างนั่นก็ดีทำไมล่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนตราบเท่าที่คุณยังระลึกรู้สิ่งที่คุณกำลังคิดหรือรู้สึกเท่ากับว่าคุณได้เห็นจิตของคุณแสดงหน้าที่ของมันตามธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมาแล้วและท่านก็ได้บอกว่าจะเปิดเผยความลับชิ้นโตแก่เราสิ่งใดก็ตามที่คุณรับรู้ตอนที่คุณวางความใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตไม่ว่าขณะใดก็ตามนั่นคือการภาวนาการพักวางจิตเฉยๆแบบนี้คือประสบการณ์ของจิตธรรมชาติความแตกต่างเพียงประการเดียวระหว่างการภาวนากับกระบวนการความคิดความรู้สึกและผัสสะที่เกิดขึ้นทุกวันตามปกติคือเกิดการระลึกรู้ขึ้นในขณะที่คุณปล่อยจิตให้วางอยู่อย่างที่มันเป็นโดยไม่วิ่งไล่ตามความคิดหรือวอกแวกไปกับความรู้สึกหรือผัสสะท่านก็บอกว่าท่านได้ใช้เวลาอยู่นานกว่าจะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วการภาวนานั้นง่ายเพียงใดด้วยเหตุที่มันดูเป็นของธรรมดาเหลือเกินอยู่ใกล้กับความเคยชินของการรับรู้ประจำวันเสียจนเราไม่คิดจะหยุดเพื่อทำความรู้จักมันเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ที่ได้พบเมื่อตระเวนสอนในทุกวันนี้ท่านเคยคิดว่าจิตธรรมชาติต้องเป็นอะไรบางอย่างอะไรที่แตกต่างหรือดีกว่าสิ่งที่เคยได้สัมผัสรับรู้มาเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่มักจะเข้าไปตัดสินประสบการณ์ที่เกิดขึ้นท่านเชื่อว่าความคิดที่มาจากความโกรธความวิตกกังวลความกลัวและอื่นๆที่เข้ามาและออกไปในแต่ละวันเป็นสิ่งเลวร้ายหรือไม่ดีหรือไม่ก็เป็นสิ่งขัดขวางต่อความสงบสุขตามธรรมชาติแต่จากคำสอนของพระพุทธองค์และบทเรียนจากแบบฝึกหัดการภาวนานอกรูปแบบก็คือถ้าเราปล่อยให้ตัวเองผ่อนคลายและถอยใจออกไปเราจะมองเห็นได้ว่าความคิดต่างๆเหล่านี้เป็นแค่สิ่งที่เข้ามาและออกไปภายในบริบทของจิตที่ไร้ขอบเขตซึ่งเปรียบเสมือนห้วงอวกาศที่ยังคงสงบนิ่งไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตามที่จริงการสัมผัสรับรู้ถึงความสงบสุขตามธรรมชาตินั้นง่ายกว่าการดื่มน้ำซะอีกเวลาดื่มน้ำยังต้องใช้ความพยายามต้องเอื้อมมือไปหยิบแก้วนำมาที่ริมฝีปากกระดกแก้วให้น้ำไหลเข้าปากกลืนน้ำแล้ววางแก้วลงแต่การสัมผัสถึงความสงบสุขตามธรรมชาติไม่ต้องออกแรงอะไรเลยสิ่งที่ต้องทำก็แค่วางจิตไว้ที่ความเปิดกว้างตามธรรมชาติของมันไม่ต้องเพ่งเป็นพิเศษไม่ต้องพยายามใดๆเป็นพิเศษและถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้คุณไม่สามารถพักวางจิตได้คุณก็ยังสามารถสังเกตความคิดความรู้สึกหรือผัสสะที่ผุดขึ้นคงอยู่ 2-3 วินาทีแล้วหายไปและรับรู้ว่าโอ้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตของฉันณเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรจะทำอะไรสิ่งที่คุณควรรู้คือสภาวะในขณะนั้นเป็นของธรรมดาเป็นการสำแดงออกตามธรรมชาติของจิตที่แท้ของคุณถ้าคุณไม่พยายามจะหยุดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในจิตเพียงแค่สังเกตมันในที่สุดคุณก็จะเริ่มรู้สึกถึงความผ่อนคลายถึงที่สุดซึ่งเป็นความรู้สึกอันไพศาลของการเปิดกว้างภายในใจดวงจิตซึ่งแท้จริงแล้วคือจิตธรรมชาติของคุณนั่นเองอันเป็นฉากหลังที่สงบนิ่งโดยธรรมชาติที่ซึ่งความคิดต่างๆที่ผ่านเข้ามาแล้วก็จากไปในขณะเดียวกันคุณจะปลุกเส้นทางใหม่ของระบบประสาทเมื่อมันแข็งแรงขึ้นและเชื่อมต่อได้ลึกขึ้นก็จะเพิ่มพูนสมรรถนะในการกระแทกกระทันความคิดที่แล่นผ่านจิตใจของคุณในทุกขณะความคิดใดๆก็ตามที่ผุดขึ้นมารบกวนจะทำหน้าที่เหมือนตัวกระตุ้นการตื่นรู้ถึงความสงบสุขตามธรรมชาติที่โอบล้อมและซึมซ่านอยู่ในความคิดเหล่านั้นดังอาการที่อวกาศโอบล้อมและซึมแทรกอยู่ในทุกอณูของโลกแห่งปรากฏการณ์
ถัดไปนะคะท่านก็บอกเรานะคะว่าอันนี้มันคือการเกริ่นนำการทำความรู้จักจิตค่ะจากนั้นเนี่ยท่านก็จะให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของจิตให้ละเอียดมากขึ้นหลายคนบอกว่าอ้าวจะต้องรู้อะไรไปมากกว่านี้ปฏิบัติเลยได้ไหมท่านก็บอกว่าลองคิดดูว่าถ้ากำลังขับรถไปในความมืดจะรู้สึกดีกว่าไหมถ้ามีแผนที่ของท้องที่นั้นแผนที่จะมีแค่ความคิดคร่าวๆว่าจะไปไหนอย่างเดียวถ้าไม่มีแผนที่ไม่มีป้ายบอกทางก็อาจจะหลงทางอาจจะเลี้ยวผิดอาจจะเข้าถนนผิดเส้นอาจจะทำให้การเดินทางนั้นใช้เวลายาวนานมากขึ้นยุ่งยากกว่าที่จำเป็นและอาจจะวนอยู่กับที่เป็นวงกลมก็ได้ค่ะในที่สุดเราอาจจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้แต่การเดินทางจะง่ายมากขึ้นถ้ารู้ว่าเรากำลังจะไปไหนค่ะดังนั้นถัดไปเนี่ยก็จะเป็นบทที่เหมือนกับเป็นแผนที่เป็นคำชี้แนะเป็นป้ายบอกทางที่สามารถจะช่วยเราไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้เร็วขึ้นในหัวข้อถัดไปเรื่องความว่างความจริงที่เหนือจริงคือตรงนี้จะเป็นการอธิบายสิ่งที่ทางพุทธเรียกว่าความว่างค่ะคือบอกด้วยนะคะว่าคำนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในพุทธปรัชญาแม้แต่ตัวชาวพุทธเองก็ยากที่จะเข้าใจคำศัพท์คำนี้ค่ะและถ้ายิ่งเป็นชาวตะวันตกก็ยิ่งจะเข้าใจลำบากกว่าเพราะว่าคนที่แปลพระไตรปิฎกจากภาษาสันสกฤตและทิเบตยุคแรกๆแปลคำว่าความว่างเป็นว่างเปล่าหรือไม่มีอะไรเลยทำให้ความว่างถูกเข้าใจผิดว่าไม่มีอะไรดำรงอยู่เลยไม่มีสิ่งใดมากไปกว่าความจริงที่พระพุทธองค์ทรงสรรหามาอธิบายแล้วขณะที่พระองค์ทรงสอนว่าธรรมชาติของจิตหรือธรรมชาติของปรากฏการทั้งปวงคือความว่างพระองค์ไม่ได้หมายความว่าธรรมชาติของมันว่างเปล่าเหมือนสุญญากาศพระองค์ตรัสว่ามันเป็นความว่างซึ่งในภาษาทิเบตประกอบด้วยคำสองคำทองปะยีคำว่าทองปะหมายถึงว่างแต่ในแง่ของสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถที่เราจะรับรู้ด้วยผัสสะและความสามารถที่จะนึกคิดจึงน่าจะแปลว่าไม่อาจเข้าใจได้หรือไม่อาจตั้งชื่อได้ทว่าคำว่ายีไม่ได้มีความหมายเจาะจงในภาษาพูดประจำวันของทิเบตแต่เมื่อสมาทกับคำอื่นมันสื่อความหมายถึงความเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าสิ่งใดๆก็ผุดขึ้นได้สิ่งใดๆก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเมื่อชาวพุทธพูดถึงความว่างเราจึงไม่ได้หมายถึงไม่มีอะไรเลยแต่หมายถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปจริงๆท่านก็จะได้อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวกับความว่างนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของท่านเองที่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีการตั้งคำถามจากลูกศิษย์ลูกหาเกี่ยวกับเรื่องของความว่างนี้ค่ะแต่ว่าดิฉันขอข้ามมานะคะตรงนี้ดีกว่าค่ะมาตรงแบบฝึกหัดเรื่องความว่างค่ะคือความเข้าใจความว่างด้วยสติปัญญานั้นเป็นเรื่องหนึ่งส่วนการมีประสบการณ์ตรงเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะลองทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งคราวนี้ก็จะแตกต่างจากแบบฝึกหัดในบทก่อนเล็กน้อยค่ะซึ่งคราวนี้เขาบอกว่าให้มองไปที่ความคิดอารมณ์และผัสสะต่างๆอย่างใกล้ชิดเริ่มด้วยการนั่งตัวตรงในท่าทีผ่อนคลายหายใจตามปกติเมื่อเข้าที่ดีแล้วให้เริ่มสังเกตความคิดอารมณ์และผัสสะต่างๆที่มากระทบให้ชัดเจนจำไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรผุดขึ้นมาให้เห็นก็ให้เริ่มหาเรื่องจุกจิกในใจขึ้นมาใหม่สิ่งใดก็ตามที่คุณได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความอึดอัดเสียงและอื่นๆให้เฝ้าดูอย่างแจ่มชัดแม้แต่ความคิดที่ว่านี่เป็นความคิดที่ดีนะนี่เป็นความคิดที่แย่จังฉันชอบแบบฝึกหัดนี้หรือฉันเกลียดแบบฝึกหัดนี้ก็เป็นความคิดที่ให้คุณเฝ้าดูคุณอาจเฝ้าดูแม้กระทั่งอาการคันยุบยิบธรรมดาเพื่อให้การปฏิบัตินี้ได้ผลอย่างเต็มที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย1 นาทีพร้อมหรือยังเอาละนะ
ริ่มเลยเฝ้าดูความเคลื่อนไหวในจิตของคุณเฝ้าดูความเคลื่อนไหวในจิตของคุณเฝ้าดูความเคลื่อนไหวในจิตของคุณหยุดได้จุดประสงค์ของแบบฝึกหัดนี้มีเพียงการเฝ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในการระลึกรู้อย่างมีสติในขณะที่มันผุดขึ้นมาจากความว่างปรากฏขึ้นเพียงชั่วขณะและสลายไปในความว่างอีกครั้งการเคลื่อนไหวประดุจระลอกคลื่นที่กระเพื่อมขึ้นลงในท้องมหาสมุทรคุณไม่ต้องไปปิดกั้นความคิดอารมณ์หรืออื่นๆและไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามมันถ้าคุณไปไล่ตามมันถ้าคุณยอมให้มันนำคุณไปมันจะเริ่มควบคุมคุณและคุณจะสูญเสียความสามารถในการตอบสนองอย่างเปิดกว้างและเป็นธรรมชาติในปัจจุบันขณะกล่าวอีกในหนึ่งถ้าคุณพยายามจะหยุดความคิดจิตของคุณจะตึงเกร็งและคับแคบนี่คือประเด็นสำคัญเพราะคนส่วนใหญ่มีความเชื่อผิดๆว่าสมาธิภาวนาคือการจงใจหยุดการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของความคิดและอารมณ์เป็นไปได้ที่จะหยุดความเคลื่อนไหวนี้ชั่วครู่และอาจเข้าถึงความสุขสงบอันเลื่อนลอยแต่นี่มันเป็นความสุขสงบแบบผีดิบสภาวะของการไร้ความคิดไร้อารมณ์เป็นสภาวะที่ปราศจากการจำแนกแยกแยะและความกระจ่างชัดอย่างไรก็ตามถ้าการฝึกนี้ทำให้จิตของคุณเป็นอย่างที่มันเป็นจิตของคุณจะสงบด้วยตัวของมันเองความรู้สึกในความว่างของคุณจะพัฒนาขึ้นในขณะที่ความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆอย่างแจ่มชัดปราศจากอคติก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นด้วยเมื่อคุณได้เริ่มเฝ้าดูความคิดอารมณ์และสิ่งอื่นๆที่ผ่านมาและผ่านไปด้วยการระลึกรู้แล้วคุณจะเริ่มตระหนักว่ามันเป็นปรากฏการณ์สัมผัสทั้งสิ้นมันจะสามารถระบุได้ก็ต่อเมื่อสัมพันธ์กับประสบการณ์อื่นความคิดว่าสุขถูกจำแนกโดยอาศัยความแตกต่างจากความคิดว่าทุกข์เหมือนกับคนสูงถูกจำแนกว่าสูงเมื่อนำไปเปรียบกับคนที่เตี้ยกว่าทั้งที่จริงแล้วคนคนนั้นไม่ใช่ทั้งสูงหรือเตี้ยในทำนองเดียวกันความคิดหรือความรู้สึกโดยตัวมันเองไม่อาจบอกได้ว่าเป็นแง่บวกหรือแง่ลบเว้นแต่จะนำมาเปรียบเทียบกับความคิดอื่นถ้าไม่มีการเปรียบเทียบความคิดความรู้สึกหรือการรับรู้ก็เป็นอย่างที่มันเป็นเท่านั้นเองมันไม่ได้มีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะในตัวของมันเองและไม่สามารถระบุได้ด้วยตัวของมันเองยกเว้นแต่จะมีการเปรียบเทียบในหนังสือมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจนะคะใครสนใจแนวนี้ก็อยากแนะนำให้อ่านจริงๆนะคะลองดูหัวข้อต่างๆถัดจากนี้ไปนะคะมีเรื่องราวของขวัญจากภาวะกระจ่างหรือความกรุณาความอยู่รอดของเมตตาสูงสุดหัวข้อนี้น่าสนใจนะคะเหตุใดเราจึงไร้สุขแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของภาคหนึ่งของหนังสือนะคะคือฐานส่วนภาคสองมักก็จะมีเรื่องของการหาความสมดุลในตัวให้เจอเพียงวางพักจิตคือขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปวางจิตกับวัตถุในการภาวนาแล้วก็มีบทที่ว่าด้วยวิธีจัดการกับความคิดและความรู้สึกบทที่ว่าด้วยความกรุณาเปิดหัวใจแห่งจิตและบทที่พูดถึงการปฏิบัติธรรมอย่างไรเมื่อไรและที่ไหนส่วนภาค3เป็นผลค่ะปัญหากับความเป็นไปได้ฝีมือคนในความสุขในเชิงชีววิทยาแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้ชีวิตที่เบิกบาน The Joy of Living ค่ะของท่านยองเจมิงยูริมโปเชที่ทำงานร่วมกับคุณอีริกสเวนสันแปลโดยคุณพินทุสอนติบุตานนท์ค่ะบรรณาธิการเล่มคือคุณพจนาจันทรสันตินะคะสวนเงินมีมาจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และอยู่ในโครงการหนังสือวิชาการจิตปัญญาศึกษาลำดับที่26ค่ะทีนี้ค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่าท่านไหนสนใจที่จะพูดคุยกับเราในช่วงของสวนอักษรในฐานะที่เราอาจจะมีโอกาสคุยกันเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะปิดตัวของรายการลงแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวของการอ่านหรือหนังสือที่ท่านสนใจมีคุณอู๊ดค่ะคุณอู๊ดเขียนเข้ามาก็ถามเหตุผลนะคะของรายการที่จะปิดตัวลงบอกว่าเสียดายเพราะฟังทุกวันหนังสือที่ชอบอ่านมีหลายแนวปรัชญานวนิยายความรู้รอบตัวประวัติบุคคล
หนังสือที่เคยอ่านแล้วท่านยกขึ้นมานะคะว่าเป็นหนังสือที่ชอบถ้าเป็นแนวปรัชญาคือหนังสือชื่อ Warden ของเฮนรี่เดวิดทอโรถ้าเป็นนวนิยายก็ของคุณประภัสสรเสวีกุลเวลาในขวดแก้วนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วบอกมาว่าไม่อยากให้รายการปิดตัวลงเลยจาก FC นะคะดิฉันก็ตอบข้อความส่วนตัวไปแล้วแล้วท่านก็บอกว่าถ้ามีโอกาสจัดหารายการลักษณะนี้กลับมาใหม่เพราะรายการนี้ทำให้หลายคนมีความสุขและผูกพันก็อวยพรพวกเรามาด้วยค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็ถามมาว่าจะฟังย้อนหลังได้หรือไม่แล้วก็มีเว็บไซต์หรืออื่นๆหรือไม่นะคะก็ด้วยปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะนำให้กลับมาฟังซ้ำในรูปแบบของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ค่ะแต่ว่าหนังสือที่เราได้นำมาคุยในช่วงของส่วนอักษรก็จะรวบรวมไฟล์เสียงต่างๆในช่วงปลายปีทุกๆปีเลยนะคะส่งมอบไปยังห้องสมุดคนตาบอดค่ะเขาก็จะเอาไปจัดทำเป็นหนังสือเสียงค่ะซึ่งหนังสือเสียงของห้องสมุดคนตาบอดก็จะให้บริการเฉพาะคนตาบอดเท่านั้นนะคะขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่ได้ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะคะถ้ามีท่านไหนยังอยากจะคุยกับเรานะคะก็ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook ครบเครื่องเรื่องข่าวก็เข้าไปนะคะFacebook นี้อาจจะไม่ค่อยได้มีการอัปเดตอะไรเท่าไหร่นะคะแต่สามารถส่งข้อความเข้ามาได้ที่กล่องข้อความหรือ Messenger ค่ะเดี๋ยวฉันก็จะได้อ่านข้อความที่ท่านได้ส่งเข้ามาคุยกันนะคะจะแลกเปลี่ยนเรื่องของหนังสือที่ท่านชอบหรือว่าจะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การอ่านหนังสือของท่านมีประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจนะคะเคยไหมคะตอนเด็กๆดิฉันชอบอ่านนิยายแล้วแม่ก็จะให้เรารีบนอนเราก็อยากอ่านน่ะอยากอ่านต่อเปิดไฟก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่ก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าห้องไม่ได้ปิดไฟทีนี้บ้านเดิมของดิฉันเนี่ยเป็นตึกแถวแล้วก็มันเป็นห้องที่อยู่ริมค่ะหัวมุมเลยแล้วก็จะมีเสาไฟฟ้าแล้วไฟจากเสาไฟฟ้านี่มันสว่างเข้าหน้าต่างมาคือเป็นห้องที่ถ้าเราไม่ได้ปิดม่านมันจะสว่างเลยแหละนะคะค่อนข้างสว่างเรียกอย่างนั้นก็แล้วกันนะเป็นไฟสมัยก่อนนั้นจำได้ว่ามันจะเป็นไฟสีเหลืองเนาะแต่มันจะสว่างเข้ามาอุ้ยแอบอ่านหนังสือค่ะคนที่รักการอ่านน่าจะเข้าใจเหมือนกันนะคะวันนี้ส่วนอักษรก็ลาไปแล้วนะคะดิฉันคงจะได้กลับมาคุยกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในพระรหัสบดีหน้านะคะวันนี้ดิฉันปานศศิธรกุวังคดีโลกต้องลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้อำเภอพร้าวสู่พื้นที่ต้นแบบ BCG เกษตรมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคเกษตรกรดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตามความต้องการผ่านการจัดเวทีครั้งที่1เมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรด้าน BCG สู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูงณตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรเป้าหมายคือเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้และผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านโป่งเย็นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปรวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG โมเดลทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปโกโก้เพื่อเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูงที่มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในอำเภอพร้าวต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม
1: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โท ุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: สารคดีเกษตรฉุดใบด่างมั่นสำปะหลังตอนโรคใบด่างมั่นสำปะหลังคืออีหยังโรคใบด่างมั่นสำปะหลังคาสวาโมไซอิกดีซีดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสกุลเบโกโมไวรัสอาการนี้สิเห็นได้ชัดเจนที่ส่วนยอดและใบโดยสิเกิดอาการใบด่างใบงิกง้อเสียรูปทรงและลำต้นแคลแกนส่วนหัวมั่นสิมีขนาดเล็กกว่าต้นมั่นสำปะหลังปกติเมื่อเป็นโรคแล้วสิบ่มีทางรักษาหายได้ต้องทำลายถิ่มอย่างเดียวทวีปเอเชียพบการระบาดของเชื้อไวรัส2ชนิดได้แก่เชื้ออินเดียนคาสวาโมไซอิกไวรัสพบการระบาดในประเทศอินเดียและเชื้อศรีลังกาคาสวาโมไซอิกไวรัสพบการระบาดในประเทศศรีลังกาอินเดียจีนเวียดนามกัมพูชารวมถึงประเทศไทยการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมั่นสำปะหลังมีสาเหตุหลักมาจากการนำต้นพันธุ์ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนมาปลูกเหตุให้ต้นมั่นสำปะหลังที่งอกออกมาใหม่เป็นโรคประกอบกับในแปลงปลูกมั่นสำปะหลังมีแมลงวีขาวยาสูบซึ่งเป็นพาหะที่ดูดกินน้ำเลี้ยงต้นมั่นสำปะหลังที่เป็นโรคแล้วไปดูดกินน้ำเลี้ยงต้นมั่นสำปะหลังปกติเหตุให้ต้นปกติเป็นโรคเกิดการแพร่ระบาดขยายวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรโรคใบด่างมั่นสำปะหลังเป็นโรคร้ายแรงและอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจได้แต่หากเกษตรกรหันมาใส่ใจรูเท่าท่านใส่ถอนพันธุ์สะอาดจากแหล่งที่บ่เป็นโรคระวังแมลงวีขาวยาสูบสำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอกสิเฮ็ดให้มั่นสำปะหลังปลอดโรคใบด่างได้อย่างแน่นอนพอใบด่างมั่นสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมใดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลเมืองสุไหงโกลกเปิดพื้นที่ประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองรับฟังเสียงประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนางสาลีฮะมายูโซะนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสัมพันธ์มายูโซะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต3คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมมหาราชเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เทศบาลเมืองสุไหงโกลกได้พบปะพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดทำให้ประชาชนสามารถสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะร่วมหาทางออกในการพัฒนาพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเมืองสุไหงโกลกในทุกมิติทั้งนี้เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจะเดินหน้าพัฒนาการบริหารงานที่ทันสมัยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่นายสัมพันธ์มายูโซะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต3กล่าวว่าตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสจะขอทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับส่วนกลางเพื่อผลักดันโครงการและงบประมาณต่างๆให้เกิดการพัฒนาส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2569นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง26พฤษภาคม2569ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ส่วนได้แก่กิจกรรมการออกบูธให้บริการประชาชนของกองและหน่วยงานต่างๆอำนวยความสะดวกในการบริการเชิงรุกแก่ประชาชนและกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเสนอความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อนำไปสู่การกำหนดโครงการและกิจกรรมในแผนการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนขนทรายเข้าวัด

0: ซนจริงๆเก้าแต้มไปตะกุยทรายคนเขาอุตส่าห์ขนเข้ามาคนเขาขนทรายเข้าวัดกันทำไมเนี่ยเขาเอามาก่อเจดีย์เพื่อนำทรายไปใช้ประโยชน์ในวัดไงคนสมัยก่อนเชื่อว่าเมื่อเราเดินย่ำในวัดไปมาจนทรายติดเท้าออกไปนอกวัดหากมีโอกาสก็ต้องขนทรายมาคืนให้วัดขนทรายเข้าวัดเป็นการทำกุศลโดยการนำทรายไปให้วัดเพื่อใช้ประโยชน์ในวัด
1: และพบกันใหม่นะคะ